0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขอบคุณด้วยนะฮะการฟังเพลงใหม่ของเราขนมขอบคุณนะฮะขนมแมวเลียกินโนสปูนนะครับป้อนง่ายไม่เลอะมือนะฮะอร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะครับวันนี้แนะนำเพลงใหม่กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังครับชื่อว่า Over Hope นะครับจากเพลงนี้ที่ชื่อว่า Sovereign นะฮะเป็นศิลปินนะครับที่โด่งดังมากๆนะฮะนั่นคือน้องปอร์เช่ศิวกรเองครับเพลงนี้บอกเลยว่ามิวสิกวิดีโอทะลุ2ล้านวิวไปแล้วนะฮะปอร์เช่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะฮะเพลงเท่มากลองฟังดูพูดได้คำเดียวว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สมศักดิ์ศรี

0: see no one no more.
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
3: อัปเดตเพลงใหม่ได้ทุกชั่วโมงกับดีเจนะฮะสวัสดีคุณดวงดาวด้วยนะครับสวัสดีค่ะเสียงที่ไม่ได้ยินมาอย่างยาวนานเสียงที่คุ้นเคยอ้าวเพลงหายแหมจังหวะเสียอะไรเห็นไหมตาอูหน่อยไหมล่ะละลายกันหน่อย

0: ใจ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ So Safe ครับ
3: หมดชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวต่อเนื่องนะฮะในชั่วโมงหน้าเพลงไหนที่ติดค้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวเจมมาเพิ่มเติมให้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หอยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
5: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
7: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
10: FM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายกอายกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
16: Number 17

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM Fandom คุณผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับของใครนะฮะสามารถมารวมตัวกันจุดนี้ได้เลยขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะครับวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะฮะหรือว่าพฤหัสที่ถึงนี้คุณผู้ฟังครับเราจะพบกับ8หนุ่มนะครับเฟวินนะฮะก็บอกเลยว่า8หนุ่มนี่หล่อเหลาเอาการนะครับแต่ละคนนี่มาในลุคแบบเท่มากดูดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากดูย้อนหลังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดสตูต้อนรับนะครับมิ้งกับเลิฟไปแล้วนะครับรู้จักกันมานานมากๆนะครับก็ลองมาดูดีกว่าว่าความน่ารักของเธอเนี่ยกับความเป็นกันเองของแฟนดอมเป็นยังไงนะขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับรายการดีๆแบบนี้ที่ทำให้แฟนคลับนะครับมีที่นัดหมายรวมตัวฟินกันกับEFM Fandom นะฮะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ So Safe ครับ
2: ช่วงนี้ตามใจคนฟังนะฮะอยากฟังเพลงหลุมอากาศของพี่ปามี่ไม่รู้ฟิลไหนบอกว่าเปิดให้หน่อยได้ไหมครับพี่อารมณ์หนูเหมือนเนื้อเพลงนี้เลยค่ะ

ปิดให้แล้วนะครับเพลงจากพี่ปามี่นะครับหลุมอากาศนะครับใครอยากเติมเต็มก็เติมได้นะครับบางคนก็เติมเต็มด้วยความรักจากคนรอบตัวนะฮะ บางคนก็เติมด้วยแมวนะฮะพูดถึงแมวเนี่ยแมวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราแบบวันนี้ฉันต้องไปเติมแมวนะครับแต่อย่าลืมนะฮะแมวก็ต้องเติมอาหารเหมือนกันนะครับอาหารแมวมีโอโกนะครับอาหารแมวเกรดพรีเมียมนะครับที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวที่ถูกพัฒนาอย่างใส่ใจจากทีมสัตวแพทย์ครับและตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยคุณค่าของโภชนาการทางด้านอาหารนะฮะมาพร้อมกับสูตรใหม่ที่ใช่ของเจ้าเหมียวนะฮะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันและมาพร้อมกับลุคใหม่แต่สูตรข้างในคุณผู้ฟังครับยังเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือเรื่องของคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเหมียวที่เลี้ยงในบ้านนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดกลิ่นมูลของน้องแมวนะครับสูตรแมวเปอร์เซียครับสำหรับแมวเปอร์เซียแล้วก็แมวขนยาวสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มก็มีให้เหมือนกันนะสำหรับน้องแมวที่ทำหมันแล้วนะครับที่อ้วนง่ายกิจกรรมน้อยแล้วก็สูตรลูกแมวนะสำหรับแมวอายุ1ถึง2เดือนนะครับสำคัญมากๆเลยนะฮะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยนอกจากนี้ครับยังมีอาหารแมวสูตรเกรดที่เป็นเกรนฟรีนะฮะมีโอโกซีเลคชั่นแล้วก็มีโอโกแคร์เพื่อให้การดูแลของเจ้าเหมียวนะครับเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็ตรงจุดนะครับมีโอโกลุกใหม่นะครับวางขายแล้วคุณผู้ฟังครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven Lotus Big C หรือที่ CJ Express ก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึงเพทช็อปใกล้บ้านคุณนะครับคุณผู้ฟังที่รักแมวทั้งหมดนะฮะสามารถเติมเต็มเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมได้และข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของสินค้านะฮะของมีโอทุกประเภทเลยครับผ่านทาง Facebook IG TikTok นะคะ X มีโอ Grow นะครับรักแมวอย่าลืมให้แมวกินของดีๆนะฮะกลับบ้านชิวๆนะฮะเวลานี้ต้องเพลงแบบรูปท็อปนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะวันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ทุกขณะกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้หลายคนติดตามเรื่องของการขยายผลปมนอมินีที่เข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศไทยวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมนะคะตรวจสุสานทั่วประเทศเลยค่ะหลังจากนี้จะขยายผลเครือข่ายการชาบัตรด้วยนะคะที่มาใช้นอมินีเอาชื่อคนไทยมาทำทีเป็นซื้อที่ดินเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆแล้วเข้ามาสร้างสุสานและไม่ใช่ของคนไทยด้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะมีการนัดหารือกับทางตำรวจแล้วก็ DSI ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วยนะคะส่วนเรื่องของการสั่งในประเทศหนุ่มฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่สมุยล่าสุดมาไทยออกมาแจ้งถึงปมการสั่งในประเทศแล้วนะคะบอกว่าพฤติการเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็การที่มีการสั่งในประเทศหนุ่มฝรั่งเศสรายนี้บอกว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติด้วยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะวันนี้หลายคนอาจจะติดตามเรื่องของการเปิดตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่แต่หน้าไม่ใหม่นะคะก็หลายคนติดตามเรื่องของการประชุมครม.ทุกๆวันอังคารก็จะมีประชุมครม.นะคะก็เปิดตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่ด้วยมีการติดตามประชุมสภาด้วยติดตามพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วันนี้วันที่2แล้วก็บางคนเห็นในโลกออนไลน์เหมือนมีแชทหลุดออกมาด้วยนะคะเรื่องของงบประมาณต่างๆก็เห็นแล้วก็ไม่สบายอกสบายใจแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องเตือนกันช่วงนี้ปพแจ้ง71จังหวัดทั้งภาคเหนือภาคอีสานกลางใต้กรุงเทพมหานครก็ไม่เว้นนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้รวมถึงดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังด้วยช่วงอาทิตย์นี้นะคะ8ถึง13กันยายนต้องระมัดระวังให้ดีเพราะกระทบถึง71จังหวัดเลยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ากไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: วันนี้ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะหารือเรื่องของปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลามบานปลายไปกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะหลังจากที่นางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะโดยบอกว่าการพูดคุยก็คุยกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะพูดถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทบกับความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตก็มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลจนเรียกว่าเป็นชุมชนชาวอิสราเอลแต่คุณเสียศักดิ์ยืนยันกับนางอโลนาว่าหากเกิดเหตุกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติด้วยเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายในลักษณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นชาวอิสราเอลเท่านั้นเราถึงจะบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่นะคะคุณศิษย์ศักดิ์ยังย้ำบอกว่าไทยกับอิสราเอลเนี่ยเราต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ซึ่งขณะนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิสราเอลได้ผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทั้งการเกษตรทั้งเรื่องของแรงงานเรามีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เยอะค่ะแม้ว่าไทยเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะแต่ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยก็ไม่น้อยไปกว่ากันทางด้านอโลนาได้รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ทางอิสราเอลเขามีการจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล do and don'ts ค่ะสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็แจกไปที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแจกไปที่บริษัททัวร์แจกไปที่สายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยให้เขารู้ด้วยว่าอะไรทำได้และทำไม่ได้ส่วนเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรามีการออกคำสั่งทางปกครองนะคะให้สุสานและฌาปนสถานจูอิสเซมาทรีไทยแลนด์ค่ะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บภายใน7 วันสุสานและฌาปนสถานแห่งนี้อยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้นะคะชื่อว่า Jewish Cemetery Thailand อยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสุสานที่สถานที่ตั้งเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายในอำเภอบางคล้ามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและฌาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้ใช้สิทธิ์ทางศาลโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4 หลุมค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนะคะเป็นการฝ่าฝืนเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประออนนิยมซึ่งเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เลยมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานกับฌาปนสถานเนี่ยไปฝังหรือเก็บในสุสานและฌาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใน7 วันค่ะและทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะดำเนินการติดตามเคสเนี้ยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะ ทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่นั้นตอนนี้มีการย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกไปแล้ว3จาก4ร่างค่ะส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าร่างที่นำเข้ามานั้นถูกนำเข้ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่เดี๋ยวใดก็ตามที่แห่งนั้นคงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับอย่างชัดเจนนี่รัฐมนตรีช่วยท่านพูดนะคะระยะห่างของแหล่งน้ำและถนนกับสุสานผิดข้อบังคับชัดเจนค่ะเดี๋ยว10กันยายนนี้จะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราไปติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองอีกที่หนึ่งเป็นสุสานอยู่ในพื้นที่เจริญกรุงตรงกรุงเทพมหานครนะคะถนนเจริญกรุงมีชาวอิสราเอลเนี่ยถูกนำร่างไปฝัง49หลุมค่ะล่าสุดก็ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าจากการรายงานที่ได้รับพบว่าสุสานและที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในไทยเนี่ยมีอยู่ 1,200 แห่งตอนนี้จึงอยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมถึงให้แยกว่าเป็นของศาสนาใดบ้างสำหรับบริษัทการฉบัดจำกัดผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ก่อตั้งบริษัท3คนนี่เป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะต้องไปขยายผลตรวจสอบจุดไหนที่ผิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งนายพลพียอมรับว่ามีชาวอิสราเอลไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วค่ะมีไปซื้อแล้วนะคะซึ่งมีการพูดคุยกับส.ส.หลายคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เตรียมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนอีกประเด็นนึงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของคาเฟ่สัตว์เลี้ยงและสวนสัตว์บนเกาะสมุยออกนอกราชอาณาจักรไทยนะคะซึ่งทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารชี้แจงยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติซึ่งนายเควินนั้นเข้าไปคุกคามแล้วก็ด่าทอเจ้าของและครูของโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาแล้วก็พกมีดติดตัวด้วยมีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายและใช้ถ้อยคำหยาบคายบริเวณสถานที่ของเอกชนมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายนำแผ่นป้ายในโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงยังใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนเพื่อแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาได้ซึ่งนี่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมืองอีกทั้งยังเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังพบว่ามีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันพฤติการดังกล่าวอาจถือเป็นงานการทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนรวมถึงอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นต้องมีคำสั่งให้นายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรยืนยันว่าคำสั่งในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักไม่ได้พิจารณาจากสัญชาติและจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมก่อนจะปิดท้ายช่วงแบกนะคะทีมข่าวเรามีการไปสอบถามความเห็นของชาวเกาะสมุยในเรื่องนี้ด้วยอัปเดต1 นะคะนายสันทองสุขเป็นชาวเกาะสมุยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาตินะคะเนื่องจากเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติเดินทางมาหลากหลายประเทศค่ะเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันก็มีการกระทบกระทั่งหรือมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชนชาติใดที่เข้ามาอยู่อาศัยหรือท่องเที่ยวบนเกาะสมุยทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดไม่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยและชาวเกาะสมุยพร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงประชาชนและผู้รับข่าวสารนะคะบอกว่าให้ช่วยกันแยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคลกับภาพรวมของประเทศต้นทางอย่าเพิ่งใช้อคติหรือเหมารวมไปถึงคนทั้งหมดของประเทศดังนั้นเพื่อให้สังคมไทยยังคงเป็นสังคมที่สงบสุขและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุขนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4สำหรับการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
0: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: วันนี้มีการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4นะคะในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8นะคะไปสิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณราชวรารามวันนี้ก็มีประชาชนนะคะที่มาเฝ้าชมจำนวนมากในบริเวณที่เขาจัดให้ประชาชนรับชมได้เช่นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างๆโรงพยาบาลสิริราชท่านามวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามรวมทั้งฝั่งพระนครนะคะตรงสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชท่าช้างซึ่งการฝึกซ้อมก็จะมีอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ค่ะจนถึงวันพระราชพิธีถวายพระพักตินวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ขยับมาติดตามเรื่องของมติครม.กันบ้างนะคะวันนี้มีหลายเรื่องน่าสนใจแล้วก็ยังมีการเปิดตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือนายเอกภพเพียรพิเศษซึ่งเปิดใจแนวการสื่อสารงานของรัฐบาลว่าแน่นอนว่าจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลนะคะความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทอดจริงเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆไม่เน้นการโต้เวทีไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะเน้นการโต้ตอบข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงสำหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นะคะว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผู้ประกอบการเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องนะคะได้บอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นี่อาจจะกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศได้ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ชี้แจงว่าการเปิดรับแรงงานศรีลังกาในครั้งนี้ไม่กระทบต่อโอกาสการมีงานทําของคนในประเทศนะคะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะหลายคนบอกว่าโอ้โหคนไทยตกงานนี่หลักแสนคนนะคะที่ไปขึ้นทะเบียนว่างงานก็เยอะแต่ว่าทำไมเราให้โอกาสคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเรื่องนี้คุณจุลพันธ์ก็ชี้แจงเลยบอกว่ามันไม่กระทบกับโอกาสการทำงานของคนในประเทศเพราะตำแหน่งที่เปิดรับล้วนเป็นงานระดับปฏิบัติการและต้องใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเป็นลักษณะงานที่ตลาดแรงงานในประเทศขาดแคลนอย่างหนักค่ะคนไทยเราไม่ทำแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกทำหรือสมัครเข้ามาทำงานในตำแหน่งเหล่านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการนำเข้าแรงงานจึงนำเข้ามาเพื่ออุดช่องว่างเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตำแหน่งงานอื่นๆของคนไทยในภาพรวมนางสาวรดิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่ารัฐบาลได้เตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมช่วง26ธันวาคมปี68ถึง23กรกฎาคมปี69นะคะก็เพื่อการเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิที่พึงจะต้องได้รับนอกเหนือจากนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีการพิจารณาเรื่องร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายวันนี้เป็นการพิจารณาประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะประธานสภาบอกว่าวันนี้เลิกดึกหน่อยนะแล้วก็บอกว่าส.ส.เนี่ยต้องหาข้าวกินเองไม่มีสวัสดิการให้คุณสมพลสารัมค่ะประธานสภาได้ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วรรค2ก็เริ่มล่าช้าแล้วนะคะโดยบอกว่าวางกรอบเอาไว้3วันวันนี้ได้คุยกับรองประธานสภาทั้งสองคนว่าน่าจะต้องอยู่ดึกหน่อยนะแต่ต้องดูว่าถ้าดึกมากจนเกินเหตุวันพรุ่งนี้อาจจะเข้าประชุมช้าหน่อยแต่ยืนยันว่าวันนี้จะจบดึกแน่นอนนะคะรองประธานสภาทั้งสองท่านก็เตรียมขยายเวลาว่าอาจจะเกินเที่ยงคืนได้ส่วนจะล่าช้าไปถึงวันที่10กันยายนไหม คิดว่าจะทำให้เร็วได้ค่ะ2ทางที่จะทำนั้น1คือจะให้ส.ส.อภิปรายตามวาระที่พิจารณาอยู่ไม่ใช่อภิปรายแบบวาระรับหลักการซึ่งเรื่องนี้เตือนอยู่บ่อยครั้งกับ2คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องพูดคุยกันการประชุมจะสำเร็จอยู่ที่การปรึกษาหารือของวิปส่วนที่นายพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.จากพรรคประชาชนเรียกร้องว่าการประชุมสภาตอนดึกส.ส.ไม่มีข้าวกินควรมีสวัสดิการให้นายโสพลบอกว่าเรื่องนี้ก็วนกลับมาที่เดิมที่มีคนไปพูดว่าผู้แทนกินข้าวฟรีเรื่องนี้มันวนอยู่ที่เดิมถ้าจัดสวัสดิการให้ก็ถูกกล่าวหาว่าอาสามาแล้วมากินข้าวฟรีซึ่งเรื่องนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่ดังนั้นขอให้ประชาชนต้องวางบทบาทนักการเมืองให้ถูกว่าเป็นอย่างไรจะให้เขาเป็นจิตอาสาหรือให้เขาเป็นนักการเมืองเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะคะและเรื่องนี้มีทางออกอยู่ก็คือซื้อเองซื้อเองนะคะจบๆสวัสดิการไม่มีในเมื่อไม่มีก็ซื้อเองเลยประธานสภาบอกนะคะส่วนการประชุมเมื่อวานมีการตั้งป้ายตัวเลขตอบโต้กันไปมาระหว่างพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นายโสพลบอกว่าก็งงว่าเป็นตัวเลขอะไรสื่อถึงอะไรเพิ่งจะมาเข้าใจภายหลังวันนี้จึงตั้งใจว่าจะไม่แฮวขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากผิดข้อบังคับการนำวัตถุอะไรมาแสดงต้องขออนุญาตประธานก่อนซึ่งตลอดการประชุมวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีขณะที่ความคืบหน้าเรื่องของโครงการเรือฟริเกตล่าสุดอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วนะคะกองทัพเรือยืนยันเรื่องนี้ว่าโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้แล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวจะแถลงวันที่18กันยายนนี้พลเรือตรีปารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยค่ะว่าภายหลังจากที่นายกได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาทางปลัดก็ได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือด้วยแนวคิดสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่แค่ว่ากองทัพเรือได้เรือแต่ประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันการลงทุนด้านความมั่นคงครั้งนี้ต้องสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพของคนไทยอุตสาหกรรมไทยและขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์จากงบประมาณที่ใช้ไม่ได้จบลงเพียงวันที่ส่งมอบเรือค่ะแต่ต้องเกิดคุณค่าต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาวด้วยแม้ผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้รับอนุมัติแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในห้วงเวลาของการรับเรื่องอุทธรณ์ตามที่กฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกทุกรายกองทัพเรือจึงกำหนดจัดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกของโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวันที่18กันยายนนี้ค่ะก็ภายหลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายนะคะก็จะเปิดเผยผลการพิจารณาคัดเลือกอย่างเป็นทางการพร้อมชี้แจงหลักการหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงประโยชน์ที่กองทัพเรือและประเทศไทยจะได้รับด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะหลายคนจะเห็นภาพผู้ว่าชัชชาตินะคะลงพื้นที่ไปที่คลองเตยตรงถนนเชื้อเพลิงไปติดตามการแก้ไขปัญหาเกิดน้ำมันรั่วลงท่อระบายน้ำแต่จุดที่ผู้ว่าไปตรวจเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าอยู่ปลายทางนะคะเป็นท่อที่อยู่ปลายทางที่จะระบายออกไปทางอุโมงค์ใต้ดินซึ่งต้องบล็อกท่อที่น้ำมันมันรั่วเนี่ยให้อยู่ในวงจำกัดและยังมีกลิ่นน้ำมันแล้วก็ยังมีน้ำมันที่ค้างอยู่ในท่อซึ่งเมื่อตักออกมาจากท่อก็พบว่าเป็นน้ำมันล้วนๆเลยค่ะไม่มีน้ำผสมอยู่เลยจึงต้องอุดท่อทั้งด้านซ้ายและด้านขวาระยะเนี่ยประมาณ50เมตรทางผู้ว่ากทม.ก็กำชับให้ทางเขตต้องหาสาเหตุที่น้ำมันรั่วให้ได้เพราะประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะต้องไปตรวจสอบว่ามีใครแอบมาทิ้งหรือว่ามีท่อไหนต่อมาที่ระบบหรือเปล่าดังนั้นต้องพยายามจำกัดวงแล้วก็หาต้นเหตุให้ได้ซึ่งบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับ Data Center จึงคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ว่าปัจจุบันนั้นย้ายออกไปแล้วต้องเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ 2-3 วันมีข่าวเรื่องพบ Data Center ที่ยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตนะคะแล้วก็มีการเอาน้ำมันเข้าไปเก็บไว้หลายลิตรเลยหลายคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะครั้งนี้มีน้ำมันอยู่ในท่อปลายทางนี่มันมี Data Center แอบตั้งอยู่แถวนั้นหรือเปล่านี่ผู้ว่าเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่มีส่วนสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดคือเขาแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งระมัดระวังแล้วก็ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาได้ พราะว่ามีการส่งต่อเนื้อหาเหมือนแชร์กันต่อๆมาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์ในกลุ่มนักเรียนหลายพื้นที่เลยนะคะแน่นอนว่ากระทบต่อสภาพจิตใจแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงด้วยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์ในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยด่วนนะคะมาตรการสำคัญเนี่ยจะมีอยู่5ด้านคือการยกระดับการเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนต่อมาเรื่องของการจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความไม่ว่าจะภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้นะคะส่วนเรื่องของการป้องกันการลอกเลียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เน้นย้ำและสุดท้ายคือให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมคอยติดตามพฤติกรรมพวกการล้อเลียนการดูหมิ่นการเหยียดหยามการข่มขู่คุกคามต่างๆรวมถึงการกลั่นแกล้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำเลยค่ะบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยที่มันเริ่มต้นจากการล้อเล่นเริ่มจากล้อเล่นนั่นนะคะหยอกๆอย่างนี้นะคะการส่งข้อความหรือแม้แต่การเลียนแบบบนโลกออนไลน์เนี่ยอาจสร้างความหวาดกลัวกระทบกับสิทธิ์แล้วก็ความปลอดภัยของผู้อื่นได้รวมทั้งยังนำไปสู่ผลทางกฎหมายและเหตุรุนแรงในชีวิตจริงได้เพราะฉะนั้นทุกสังกัดจึงต้องดำเนินการทั้งการป้องกันการเฝ้าระวังการช่วยเหลือและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันอย่างเป็นระบบนะคะปิดท้ายนิดเดียวค่ะวันนี้มีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำด้วยนะคะซึ่งทางศาลปกครองกลางก็มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ต้องที่ในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมงฟ้องอธิบดีกรมประมงฟ้องพวกอีก18รายบอกว่าไม่ดำเนินการตามกฎหมายและปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่ศาลมีคำสั่งนะคะบอกว่าให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำสั่งเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดคำสั่งและก็เร่งรัดการสั่งการสั่งไปยังผู้ว่าสมุทรสงครามนะคะให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามประกาศนะคะเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนด้วยแล้วนะคะนี่เป็นคำสั่งโดยรัฐมนตรีมหาดไทยเลยนะคะสั่งไปยังผู้ว่าของจังหวัดสมุทรสงครามเลยเอาละค่ะแล้วหมดเวลาของรายการข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพนักท่านนางกอร์นาซิลยานอฟสกาดาฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายภาพพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์โดยยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.
ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริบ4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น. นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากซุงและวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะของทำนองหลวงทั้งอย่างสวดทำนองคุทราชเหยียบกรวดร่วมด้วยซึ่งเป็นทำนองโบราณประจำวัดจักรวรรดิราชาวาสมีการใช้เสียงสูงต่ำโยกโยนทำนองสลับไปมาโดยยังคงความไพเราะและเวลา 19:00 น. นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน351คนเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมทั้งสิ้น991คนทำการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ฝึกสอนความว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์
แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีทางนี้สืบเนื่องจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์จากการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ซึ่งในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวสิบเอกนิพิธพลอุตยราชนาภูมิลำเนาของสิบเอกนิพิธพลอาเลขที่48หมู่8ตำบลน้องแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านโดยสิบเอกนิพิธพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และต่อจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกอดิศักดิ์บ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลทั้งสองครอบครัวเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายตรายเดนหล่อและโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:00 น.

ลือใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนวลทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกามูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังฆแห่งประเทศไทยบริษัทฟินิชพาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวาผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญญานนท์วิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดสมณัฐวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19 นาฬิกาบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณาศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อม

0: ทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: แต่ด้วยแหละก็คือหันหน้ามองกันแล้วตาแบบขนลุกเดียวเลยค่ะคือไม่รู้ว่าปวดทีหรือว่ากลัวผีอะไรตอนนั้นนะตอนนั้นไม่พูดอะไรกันแล้วค่ะก็ได้แต่เงียบพี่บอยก็แบบรีบๆขับรถกลับที่โรงแรมพอไปถึงที่โรงแรมอะค่ะตาแต่นุ่นก็แบบพี่บอยนอนด้วยกันไหมมีห้องรับแขกมีโซฟาอะไรไม่ต้องเกรงใจแบบนอนได้พรุ่งนี้ตอนเช้าก็ต้องมาประชุมอีกหวานล้อมทุกวิถีทางพี่บอยก็ไม่นอน เขาก็บอกว่าพี่บอยไม่ได้เอาชุดมาบอยต้องกลับโรงแรมไม่ไกลหรอก
3: บอยไม่สะดวกค่ะ
2: บอยไม่สะดวกเราก็แบบโอเคอ่ะเดี๋ยวกันอยู่สองคนแล้วก็กอดแขนกันแล้วก็วิ่งกลับตึกสาบานที่หนึ่งคือระหว่างทางกลับตึกอะค่ะมันก็แบบไฟสลัวๆเพราะว่ามันดึกแล้วอะสาบานเลยว่าเห็นแบบประตูทางเข้ามันเหมือนประตูลัดเข้าข้างตึกไม่ใช่แบบเป็นประตูทางใหญ่เข้าตึกอะค่ะเราสองคนก็พุ่งไปที่ประตูนั้นเลยแต่พอแบบใกล้จะถึงประตูอะค่ะมันไม่มีประตูก็ได้แต่กรี๊ดอะสองคนก็กรี๊ดแล้วก็บอกวิ่งต่อ
3: มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ประตู
2: คืออารมณ์มันเหมือนเป็นแบบผนังที่ก่อด้วยอิฐแล้วก็มีแบบเถาวัลย์มีเหมือนทำเป็นประตูปลอมอะ
3: ทรงเหมือนประตูแต่วิ่งไปแล้วไม่ใช่
2: มันไม่ใช่เราก็แบบเอาลงวิ่งต่อพอเจอประตูเสร็จพุ่งเข้าไปแล้วก็พุ่งไปที่ลิฟต์เราก็กดลิฟต์พอลิฟต์เปิดเราก็พุ่งตัวเข้าไปสถาบันที่สองคือมันมีลมแบบฟึบเหมือนคนตามเข้ามาเราสองคนก็แบบหลังชนลิฟต์แล้วค่ะตอนนั้นก็ไม่พูดอะไรกันค่ะรอให้ลิฟต์เปิดแล้วก็พุ่งตัวออกนอกห้องไปพอไปถึงที่ห้องอะค่ะก็ใช้ตำราที่เรียนมาทั้งหมดคือกระเป๋ามีรองเท้ากี่คู่ออกมากองตะเกียบตะกะรองเท้าแต่ที่เขาที่โรงแรมเขาแจกให้เดินในห้องก็มาวางเรียงให้มันแบบคนเยอะห้องนั้นคนเยอะเปิดไฟเข้าห้องน้ำก็เปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็คุยกันแบบคุยกันตลอดแบบไม่เงียบอะไม่ปล่อยให้ห้องเงียบเราก็รีบข่มตานอนจนเช้าเช้ามาพนักงานก็มาเราก็ไม่คุยเรื่องนี้กับพนักงานเราก็เก็บกันไว้สองคนจนตอนกลางคืนนะคะก็มีปาร์ตี้มีดื่มกันอะไรกันเช้าอีกวันหนึ่งวันกลับก็มีแบบพนักงานโต๊ะข้างๆอ่ะเขาคุยกันว่าแบบไอ้เนี่ยเมื่อคืนน่ะไอ้โต้กับไอ้แน่น่ะมันขับรถก๊อปของโรงแรมอ่ะอุ้ยไม่ใช่แนนเดียวกันขับรถก๊อปของโรงแรมอ่ะไปตรงริมสา
3: หนูไม่ขับรถก๊อปมาหรือ
4: เปล่าป่ะคนละแนนเน
3: า
4: ะ
3: นึกว่าไอ้แนนนี่ขับรถก๊อปอยู
2: ่ค่ะเขาก็ขับไปที่ริมสาเพราะว่าริมหาดโรงแรมติดหาดเน
3: า
2: ะแล้วมันเขาก็บอกว่าเนี่ยแล้วไอ้แนนมันเจอผู้หญิงใส่ชุดบิกินี่กวักมือเรียกให้แบบให้มาเล่นน้ำกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สองคนนั้นน่ะคือมันดื่มมาแล้วอะค่ะมันก็เลยไม่ไปมันก็บายบายซอรี่นะแล้วก็ขับรถกลับเราสองคนอะก็ได้แต่มองหน้ากันจนก่อนจะกลับอะค่ะก็ไปจกตัวพนักงานโรงแรมคนที่เขาดูแลกลุ่มเราอะมาว่าแบบว่าเล่าให้ฟังหน่อยเถอะแถวเนี้ยมันมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีแบบเรื่องหลอนเรื่องอะไรหรือเปล่าเล่าให้ฟังหน่อยเขาก็เลือกลากนิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าคุณตายไปเจออะไรมาแต่ก็เลยบอกว่าพี่เล่ามาก่อนเดี๋ยวตาเล่าของตาให้ฟังเขาก็เลยบอกว่าโอเคคุณตาเห็นไหมทางสุดท้ายแบบที่เป็นถนนทางตรงที่จะพุ่งมาที่หาดเราอะคือตรงนั้นน่ะมันมีวัดอยู่วัดนึงแล้วแบบตรงนั้นมันก็มีชุมชนอะไรอยู่อะซึ่งพอมีซึนามิมาชุมชนตรงนั้นก็แบบลากไปหน้ากองแล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดอะก็คือเอามาไว้ที่วัดนี
3: ้
2: ก็นั่นแหละค่ะก็เลยคือพอขากลับอ่ะเราก็ได้สังเกตละมันเป็นทุ่งโล่งจริงๆค่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นหญ้าหรือว่ามันเป็นข้าวอ่ะแต่ว่าบ้านคนมันก็จะอยู่ริบๆที่ไม่ใช่อยู่ริมทางอ่
3: ะ
2: ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านคนนั้นน่ะเขาเปิดเพลงฉ่อยขึ้นมามันไม่มีทางที่มันจะดังเข้ามาในรถอ่ะ
4: แต่หมายถึงว่าทุกคนในรถได้ยินหมดเลยใช่ไหมคะ
2: คือแค่ตากับนุ่นค่ะ
4: แต่พี่บอยไม่ได้ยิน
2: พี่บอยกับพี่พลอยอ่ะเขาคุยกันอยู่เขาก็อาจจะแบบคุยกันอยู่หรือเปล่า
4: ไม่ได้โฟกัส
2: หรือเปล่าแต่ว่าตั้งกับนุ่นอ่ะได้ยินซึ่งก่อนที่เราจะโทรมาเล่าอ่ะตั้งก็โทรไปหานุ่นว่าแบบแกจำได้ปะมันก็บอกจำได้แม่นเลยในรถอ่ะที่แบบที่บอยบอกว่าจะตั้งแต่บอยไม่ได้เปิดวิทยุนะ อันนี้ตอนนี้แม่นเลย
4: และไอ้กำแพงนั้นน่ะคุณตาลว่ามันคืออะไรอ่ะ
2: คือด้วยความที่มันมืดอ่ะผนังที่มันเคยเป็นเถาวัลย์แล้วเขาก็ทำเป็นแบบราวบันไดปลอมๆให้ขึ้นไปแอคถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
4: ม
2: ันว่า
3: อ
2: ืมแล้วเราอ่ะก็มองเอาว่าอ๋อมันมีบันไดมันคงจะเป็นประตู
4: อ๋อแต่หมายถึงว่านั้นไม่ได้เป็นอะไรที่พิศวง
2: ไม่ได้เป็นอะไรที่พิศวง
4: อ๋อโอเค
2: แต่ด้วยความที่มันมืดแล้วแบบเรารีบเลือกที่จะหาทางเข้าไปในตัวตึกให้ได้เร็วที่สุดอะค่ะ
4: ค่ะ
2: ก็ปรับ
3: จังหวะนั้นมันกลัวไปแล้วถูกไหมทุกอย่างมันดูไม่ปลอดภัยไปหมดถูกไหม
2: สมองมันก็จินตนาการเอาว่านี่แหละนี่แหละทางเข้ารีบเข้าไปให้เร็วที่สุดเลย
4: เข้าใจแหละ
2: อืมอะไรอย่างเงี
4: ้ยแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นคนเจอผีบ่อยไหมคะหรือว่าอันนี้ครั้งแรกครั้งเดียวเลย
2: มีสุราษฎร์อีกครั้งนึงที่ตันเล่าไปคราวที่แล้ว
4: เออคุ้นมากเลยอ่ะ
3: เจอแต่ใต้เนาะคุณตาล
4: ก็สุราษฎร
3: ์ไม่ถูกจรวดกับเราหรือเปล่า
2: ที่ตันกรี๊ดจำได้ไหมคุณแ
4: ม่อ๋อจำได้อ๋อตอนนั้นเป็นน้องเซฟ
3: ใช่ฉันจำไม่ได้ฉันไม่อยู
2: ่จะไม่ได้มา
3: เออคร่าวๆได้ไหมคุณตาลผมจะได้แบบรู้เรื่องกับเขาด้วยขอแจมด้วยดิ
2: สุราษฎร์เหรอคะ
3: สุราษฎร์อ่ะ
2: ก็พี่บอยนี่แหละค่ะพี่บอยคนที่เป็นคนขับรถให้เรารอบนี้แหละคือตันอ่ะให้พี่บอยเขาแนะนำโรงแรมที่สุราษฎร์ให้แล้วเขาก็เลยแนะนำโรงแรมนี้มาเป็นโรงแรมที่แบบติดถนนใหญ่แต่ว่าเสียงที่ตันได้ยินอ่ะมันเป็นเสียงกรี๊ด
4: แต่วันนั้นคุณตาลเขาทำเอฟเฟกต์เองไงคุณตาลกรี๊ดมาตกใจกันหมด
3: เสียงกรี๊ดมันเสียงกรี๊ดกรี๊ดน่ากลัวกรี๊ดแบบตกใจหรือกรี๊ดแบบไม่พอใจอ่ะ
2: กรี๊ดแบบเจ็บปวดอะค่ะ
3: อ๋อมันโดนทำร้ายเงี้ยเหรอ
2: ใช่คิดมันโดนทำร้าย
4: ประมาณนี
3: ้
4: ฟังย้อนหลังได
3: ้โอเคเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได
4: ้ได้เลยคุณพลอยแต่ว่ามีคำถามเขาถามว่าพี่บอยกับพี่พลอยนี่เขาเป็นคนคุยกันหรอและที่เหลือคือเป็นอะไรกันนะเนี่ยออกแนวชาวบ้านมากเลยอ่ะเออก็บอกแล้วพี่พลอยเขาเป็นผู้บริหารใช่ไหม
2: ใช
3: ่เออทำไมเสียงใช่ไม่คอนเฟิร์มแหละใช่ค่ะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
4: แห้งโอเคคุณตาลขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวน่าจะมีเรื่องมาเล่าอีกไหม
2: ไม่อยากมี
3: เอาไม
4: ่มีเหอะอยากคุยด้วย
3: เนาะ
4: มาคุยกับคุณตาลขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เอาล่ะแล้วตอนนี้นะคะเราทักทายทางวิทยุด้วยนะคะอยู่ด้วยกันกับอังคารคุ้มโป่ง
3: พี่เจมไม่มาก็ฟังย้อนหลังได้นี่
4: ใช่ใช่คือคุณฟังบอกเผื่อพี่เจมไม่รู้
3: อ๋อโอเค
4: เออแบบว่าจะได้อรรถรสไงจะได้แบบฟังเรื่องราวเต็ม
3: ๆครับ
4: เนาะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงนะคะสำหรับผู้ฟังทุกช่องทางเลยกลับมายังมีสายจากทางบ้านมีคุณมะปรางเอ๊ะคุณมะปรางนี่ก็เป็นตัวท็อปของรายการเรานะ
3: เอาล
4: ่ะวันนี้มาพร้อมชื่อเรื่องโรงแรมนี้มีประวัติเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องนี้กันค่ะ
3: โรงแรมอีกแล้ว
5: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
5: อังคารคลุมโปง X
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: กลับมาแล้วโปงค่ะเดี๋ยวเรามาฟังสายต่อไปแต่ก่อนจะฟังสายต่อไปเรามีเรื่องราวดีๆ
3: ซิทคอมซิทคอมฮะใต้โต๊ะทำงานซิทคอม EP ที่13มาแล้วน้องแนน
4: ครับผม
3: พี่ต้องบอกก่อนว่าบางสิ่งนะฮะที่น่ากลัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องลี้ลับที่พวกเราฟังกันนะครับ
4: ครับ
3: แต่บางสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่บนโลกเราแล้วก็ไม่ได้โลกธรรมดาคือโลกออนไลน
4: ์
3: สุดท้ายเนี่ยมันจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับชีวิตเราแบบไม่รู้จบเรื่องราวเกิดขึ้นนะฮะคือความวุ่นวายของใต้โต๊ะทำงานครับซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP ที่13ครับเมื่อร้านกาแฟของคุณเมษาถูกถล่มรีวิว1ดาวมันคือปัญหาของคนทำกิจการนะครับ1ดาวนั้นมันเกิดปัญหาแล้วหลังจากอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไปไลฟ์มาไปขายของมานะครับงานนี้เนี่ยคุณโชคุณติงติงคุณเปิ้มนะครับเลยขอรวมทีมเดินหน้าเอาคืนแบบจัดเต็
4: ม
3: จะมารีวิว1ดาวให้กับร้านกาแฟที่เราทำ คอนเทนต์ให้ได้ยังไง
4: ทำยังไงล
3: ่
4: ะ
3: ไม่ยอมจากเพียงไม่กี่คอมเมนต์นะฮะในคอนเทนต์นั้นน่ะบานปลายกลายเป็นสงครามออนไลน์นะครับต่างฝ่ายต่างฟาดฟันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมนะครับจนเริ่มลุกลามไปเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องนี้ยิ่งเล่นใหญ่ยิ่งถอนตัวยากขึ้นทุกทีติดตามแล้วกันคุณผู้ฟังครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ผมว่าเชื่อเกิดขึ้นในชีวิตจริงเราจะจัดการปัญหาแบบนี้ได้อย่างไรที่มันลงตัวที่สุดคอมโพรไมซ์ที่สุดนะฮะติดตามได้ครับที่ซิทคอมครับใต้โต๊ะทำงานนะฮะ EP ที่13ครับแล้วก็ชมย้อนหลังแบบเต็มๆครับผ่านทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะหอม
4: ครับเดี๋ยวตอนนี้ขอเบรกสั้นๆอีกสักหนึ่งทีนะคะวันนี้เบรกบ่อยเนาะ
3: ได
7: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: 3 2หนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกอมีโอกอแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้า

0: ผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Craig Em Up Sun 2

0: เป็นฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนฟิล์มมาแล้วมาใช้กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนมันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาครับอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมาก
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันอังคารเหนื่อยมากทั้งวันเลยใช่ไหมคืนนี้นอนหลับฝันดีนะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: คนนี้ไงเราที่เราเลือกเอง
9: ขอบคุณลูกค้าเดี๋ยวนี้มาฉันขอบคุณเองขอบคุณด้วยห้างคังคุมโปงครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นคนนี้ไง
8: เราที่เราเลือกเองอ่ะคุณมาปางดีกว่าม
9: าปางนะ
8: อยากค
9: ุ
8: ยคุณมาปางแล้ว
9: โอเค
8: สวัสดีค่ะ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: ค่ะพ
9: ี่
10: นายพ
9: ี่
10: เจ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค่ะ
8: คุณมาปางเป็นยังไงช่วงนี้เซนเราติดดับๆหรือว่าเราแบบมาฟูลสตรีมเลย
10: ฟูลสตรีมค่ะเอาโอเพ่น 100% เลยช่วงนี้
8: จริง
9: ตายจริง
8: นี่ดูไลฟ์อยู่เปล่า
10: ดูอยู่ด้วย
8: เห็นอะไรไหมนอกจากเราสองคน
10: อย่าทักนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนที่ทางทีมงานจะโทรหามาปางมันจะมีเหมือนไฟดับ
9: เออไฟดับ
8: ไม่ใช่อันไหนเราเทสไฟเพราะว่าอันนี้เป็นไมเกรนค่ะใช่
9: เออใช่
10: โอเค
9: พี่แดนเป็นปัญหาทางสายตา
8: แล้วไงต่อแล้วไงต่อพี่มาบ้าง
10: คือตอนที่ดับอยู่อะค่ะก็ดูในผ่าน YouTube ใช่ไหมคะดูในผ่านแล็ปท็อปมันมีแบบเหมือนมีอะไรตัดวิ่งข้างหลังตอนช่วงที่มันรายการดับไฟสักพักนึงอะค่ะ
9: ตัดจออย่างเงี้ยหรอ
8: ลักษณะเป็นยังไงคะ
10: เป็นเงาแต่เหมือนจะเป็นเด็กอะค่ะไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่
9: เด็กแค่ไหนแกระบุด้วยผู้หญิงผู้ชายยังไงลักษณะจุกไม่จุก
10: เหมือนเป็นคล้ายๆจะเป็นกุมารแต่ไม่ได้แต่งตัวในเวอร์ชันกุมาร
8: มามีไหมที่นี่มีประวัติ
10: เขาไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเหมือนจะเป็นเงาคือปกติแล้วถ้าจะเห็นแบบถ้าเขาวิ่งตัดแวบๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่แบบเงาว่าเห็นว่าเป็นแบบเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แต่ที่ระบุก็คือเป็นเด็กผู้ชายค่ะที่วิ่งตัด
8: มีคนเลี้ยงหรอมา
9: ถ้าตามข้อมูลที่พี่เจมมีนะถ้าตามข้อมูลที่พี่เจมมีนะต้องลิงก์กับเรื่องของพี่พุทธก็คือน่าจะเป็นคนเดียวกัน
10: ม
9: ี
10: คนเล
9: ี้
10: ยงหรอคะ
9: พี่ไม่รู้พี่ไม่ได้เลี้ยง
8: เหมือนมีคนเห็นวิญญาณเด็กในที่สตูนี้มาแต่ว่าไม่ใช่ห้องนี้นะคะ
10: เขาประมาณเมื่อก่อนฉี่อยู่ห้องนี้ปะได้ค่ะประมาณป.สองได้อะไฟที่เห็นนะคะ
8: หรอแล้วเขาเป็นยังไงเขาแบบมาดีมาร้ายยังไงบ้างอะ
10: เหมือนวิ่งแบบเหมือนวิ่งแกล้งเหมือนยอกอะค่ะแค่นั้นไม่ได้มีอันตรายค่ะ
8: โอเค
10: ให้มาในเวแบบนั้น
9: มาะมาจัดรายการเลยไป
8: ได้แล้วขอบคุณมากสำหรับข้าวสารนะคะ
9: โอเคโอเคความ
8: ข้าวสารมา
9: ข้าวสาร
8: เอาเรื่องนี้ดีกว่าโรงแรมนี้มีประวัติเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณมาปาง
10: ค่ะพอดีช่วงต้นปีที่ผ่านมาช่วงกุมภาพันธ์อะไปฮ่องกง1อาทิตย์ไปเป็นเพื่อนพี่สาวปกติถ้าไปเองเราก็จะเลือกโรงแรมที่เราชอบใช่ไหมคะแต่วันนั้นนะพี่สาวต้องไปประชุมเราก็ต้องเลือกแอร์เรียที่ทางออฟฟิศของพี่สาวเขาแนะนำมาว่าตรงเนี้ยเดินไปถึงออฟฟิศภายใน5นาที
9: คร
10: ับ พอไปถึงเราก็ติดต่อตรงฟอนประมาณช่วงบ่าย2ค่ะก็ขึ้นไปเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปกินข้าวก็ไปเดินเล่นแถวในฮ่องกงแถววิกตอเรียอะไรของเขาเรื่อยเปื่อยกลับมาถึงโรงแรมประมาณช่วง3ทุ่มนิดๆอารมณ์ที่เข้าไปในโรงแรมก็คือตอนกลางวันอ่ะก็เป็นเหมือนปกติอะค่ะแต่พอเป็นช่วงกลางคืนมันเป็นคนละบรรยากาศเราตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะมันคงแบบดึกแล้วแล้วเมืองเขาก็ค่อนข้างเงียบๆด้วยแหละตรงโซนนั้นก็เลยแบบอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็กดลิฟต์ขึ้นไปวันนั้นได้นอนอยู่ชั้น15ค่ะพอไปถึงในห้องปุ๊บ ก็ทําเหมือนทุกอย่างค่ะก็เคาะก่อนแล้วก็เสียบคีย์การ์ดแล้วก็เข้าห้องก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็มาปางอาบน้ำคิวแรกระหว่างที่อาบน้ำเสร็จมานั่งแต่งตัวค่ะประมาณช่วง4ทุ่มนิดๆเกือบ4ทุ่มครึ่งอยู่ดีๆได้ยินเสียงอะลามไฟฉุกเฉินให้หนีไฟดังแบบทั้งฟอร์ค่ะดังมาก
8: ๆ
10: ทีนี้ก็ตกใจกับพี่สาวเพราะว่า1อยู่ชั้น15ด้วยแล้วตอนที่เราออกมาจากลิฟต์เราไม่ได้มองว่าถ้าจะไปตรงบันไดหนีไฟอ่ะไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็มีอาการแบบตกใจกันนิดนึงมาปางก็เลยบอกให้พี่สาวโทรติดต่อฟอนก่อนแล้วเราอ่ะก็ไปดูตรงช่องตาแมวระหว่างที่เราส่องไปค่ะพี่นายพี่เจมมันเงียบทั้งฟอร
9: ์
10: มันไม่มีห้องไหนที่จะแตกตื่นวิ่งหนีไฟเลยเราก็เลยตัดสินใจเปิดประตูไปดูซ้ายขวาก็เงียบทีนี้ระหว่างที่พอปิดประตูเข้ามาปุ๊บพี่สาวก็คุยกับฟอนฟอนน่ะคุยแปลกเขาแจ้งว่าพอดีมีลูกค้าในชั้นกดเครื่องทำน้ำอุ่นผิดก็เลยไปโดนปุ่มอะลามในห้องน้ำก็เลยดังทั้งฟอร
9: ์
10: มันเป็นไปไม่ได้เลยด้วยความที่เราทำงานฟาซิลิตี้
8: อ
10: ่ะถ้าลูกค้าห้องอื่นทุกห้องกดผิดหมดมันก็จะต้องดังอะลามทุกรอบแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาก็เลยถามฟอนไปเลยว่าเออยูลองขึ้นมารีเช็คหรือเปล่าหรือมีอะไรเพราะว่าเราอยู่ชั้น15เราลงไปลำบากถ้ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ตะกึกตะกักแบบเหมือนบอกเออไม่มีอะไรจริงๆลูกค้ากดผิดแล้วก็โอเคปลอดภัยเซฟแล้วก็วางสายไปพอพี่สาวมาตั้งอาบน้ำเสร็จค่ะด้วยความที่มันแปลกที่เนาะเราก็ยังนอนไม่ค่อยหลับพี่สาวก็นอนไปก่อนนะคะมาปางก็นอนเล่นโทรศัพท์เรานอนเป็นเตียงแบบไม่ใช่ทวินเป็นวันเบดรูมค่ะในห้องเราก็นอนแชร์เตียงด้วยกันพี่สาวหลับไปได้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะอยู่ดีๆเขาก็เหมือนชักกระตุกขึ้นมาเหมือนแบบอารมณ์เหมือนโดนผีอำมาปางก็เลยมีการเขย่าเขาว่าเกือบ10นาทีได้กว่าเขาจะสะดุ้งตื่นพอตื่นมาเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากเขาก็กลัวแต่เขาจำไม่ได้ว่าความฝันว่าเขาว่าฝันว่าอะไรแต่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาวิ่งแล้วเขาเหนื่อยมากเราก็เป็นห่วงเขาแล้วเขาก็เลยบอกเราว่าเออพี่ขอเปิดไฟนอนได้ไหมแล้วก็เลยเปิดไฟตรงโซนทางตรงหน้าห้องน้ำทางเข้าประตูไว้ให้เขาค่ะแล้วก็เปิดโคมไฟเล็กๆไว้ให้แล้วก็บอกให้พี่สาวนอนก่อนเดี๋ยวเรารอให้เขาหลับแล้วเราค่อยหลับพอสักพักแบบเราก็เล่นโทรศัพท์แล้วเราก็เผลอหลับไปค่ะช่วงจังหวะที่เหมือนอยู่ในภวังค์ระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นมันเหมือนมีเสียงอะลามดังขึ้นมากริ้งแบบดังมากเหมือนจิตใต้สำนึกของเราอะเราตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราฝันหรือเปล่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหตุการณ์มันได้ยินชัดมากอะค่ะก็เหมือนเราเดินเข้าไปมองตรงตาแมวเหมือนเดิมส่องช่องตาแมวสิ่งที่เห็นก็คือเป็นผู้ชายใส่ชุดนิ้วสีแดงแล้วก็มีคนที่ใส่ชุดนิ้วหลายๆคนวิ่งอยู่ในฟอร์ค่ะแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนว่าไฟไหม้หนีไฟไฟไหม้หนีไฟอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คือเราก็ตกใจในพะวงแล้วเราก็ถอยหลังออกมาจากช่องตาแมวที่เราจะส่องดูค่ะเป็นคุณป้าผู้หญิงมาอยู่ข้างหลังแล้วก็พูดเป็นภาษาจีนกับมาฟังว่าไม่ต้องกลัวนะไปนอนแล้วในพะวงตอนนั้นน่าเหมือนเราเดินตามเขาไปที่เตียงแล้วเราก็ลงไปนอนแล้วคุณป้าเขาก็เอามือตบที่ท้องอะค่ะเหมือนกล่อมเด็กนอนค่ะว่านอนนะไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี
8: ้
10: แล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้อ่ะก็ดูนาฬิกามันประมาณช่วงตีสามอะค่ะเราก็รู้สึกเอ๊ะมันแปลกๆแล้วนอนไม่หลับแล้วเพราะว่ามันเหมือนเหตุการณ์จริงแต่มันก็เป็นเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าณเวลานั้นอ่ะเพราะเราเหนื่อยมากหรือเปล่าจากการเดินทางจากการเดินเที่ยวในเมืองของเขาก็เลยแบบเก็บไปคิดเก็บไปฝันจากเหตุการณ์ที่เราได้ยินเสียงอะลามหรือเปล่าพอถึงตอนเช้าค่ะก็ลงไปทานเบรกฟาสต์ตอนเช้าโรงแรมแปลกมากไม่มีลูกค้าลงไปทานอาหารเช้าเลยค่ะ มีมาปังตัวแรกแล้วก็จะเป็นคุณลุงเมเนเจอร์ผู้ชายแก่ๆแกเขาจะคอยเดินเช็ดนู่นเช็ดนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราก็เริ่มสังเกตแล้วตึกที่เรานอนอ่ะมันเป็นโรงแรมที่เชื่อมกับห้างแล้วเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ของบริเวณนะตรงนั้นใต้โรงแรมก็จะเป็นรถไฟใต้ดินนะคะพอเราเริ่มเห็นพื้นที่แล้วเราเริ่มเอแล้วว่ามันต้องมีประวัติแน่ๆเลยแล้วก็ระหว่างนั่งกินข้าวคุณลุงเมเนเจอร์เขาก็มาทักทายเป็นภาษาที่ว่าเป็นยังไงมั่งหลับสบายไหมด้วยความที่มันไม่มีคนอื่นนอนด้วยความที่เราขาดใจเราก็เลยตัดสินใจถามเขาว่าเมื่อคืนฉันเห็นผู้หญิงคนนึงลักษณะเป็นคุณป้าผมสีขาวเทาๆแล้วก็ทำเป็นแบบใดแบบฟาร่าเป็นมวนๆนะคะเขาจะตีกระบังนิดนึงทาปากสีบานเย็นสีช็อกกี้พิงค์อะค่ะ เราก็บอกเขาว่าใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็เหมือนเป็นกางเกงสแลกสีเทาพอเมนเจอร์เขาฟังปุ๊บเขาก็เลยคุณลุงเขาก็เลยแอบเล่าว่าคนที่ยูเห็นอะคือโอนเนอร์ของตึก ทีเนี้ยพอเราก็เลยเล่าให้คุณลุงฟันฟังว่าเราอ่ะเจออะไรมาบ้างเราเห็นฝันเห็นคนใส่ชุดนี้ว่าอะไรแบบเนี้ยคุณลุงเขาก็เลยมาเฉลยปมว่าก่อนที่ฮ่องกงจะเจริญเมื่อหลาย20-30ปีที่แล้วค่ะตรงแถวตรงที่มะปางนอนอะทางย่านตรงนั้นอะจะเป็นโรงงิ้วเก่ามันมีการเผาไร่ที่เพื่อสร้างตึกแล้วคุณลุงด้วยความที่เขาเป็นคนจีนค่ะเขาจะเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยฮวงซุยแล้วก็การตายที่ผิดธรรมชาติอย่างการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้โดยที่มีคนทำให้มันเกิดไฟไหม้อะผู้เสียชีวิตเขาก็จะเสียชีวิตแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณลุงเขาก็เล่าให้ฟัง
8: ค่ะ
10: เราก็ตรงที่เผาตรงที่ตรงของโรงแรมอะก็เป็นโรงงิ้วแบบใหญ่มากแล้วเราก็อธิบายพูดเราก็อธิบายชุดงิ้วว่าเป็นชุดสีแดงเขาจะมีปักธงเต็มข้างหลังค่ะเหมือนเวลาเราเห็นที่โรงเตเขามีโรงงิ้วมาเล่นให้ดูฟรีค่ะชุดแบบเต็มรูปแบบแบบนั้นเลยแล้วเขาก็แบบเหมือนทำท่าตกใจเหมือนวิ่งหนีไฟอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เล่าให้คุณลุงเขาฟังคุณลุงเขาก็เลยบอกว่าน่าจะแบบเจอวิญญาณแล้วก็คุณป้าโอนเนอร์อ่ะเขาเสียชีวิตไปนานมากแล้วมาปางก็เลยคิดว่าคุณป้าพอเป็นเจ้าของตึกแล้วเสียชีวิตไปน่าจะมาเป็นเจ้าที
8: ่ก็มาดูแลค
10: ่
8: ะ
10: ใช่ค่ะเหมือนว่าวิญเหมือนเราอะมีฟิกเซนแล้วก็วิญญาณอ่ะเขาไม่ค่อยสงบเขาก็เลยมาก่อกวนคุณป้าเขาก็เลยเหมือนมาเทคแคร์เราว่าไม่ต้องกลัวนะนอนนะอะไรแบบนี้ค่ะ
8: ก็มากล่อมแบบเคร่งๆนอนไม่เป็นไร
10: ใช่ค่ะแต่คืนที่สองแกมาในความฝันอะแกก็มาแบบเขาไม่ได้มาเลยเขามาสวยมากเป็นคนแก่ที่สวยอบอวบอบอวบนิดนึงอะค่ะแล้วแกก็บอกว่านอนนะไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยิ้มให้เราแต่ว่าด้วยความที่เรานอนต้องนอน5คืนพอเราเจอแกคืนที่2แล้วเราก็ไม่ค่อยกลัวค่ะเพราะรู้สึกว่าคุณป้าโปรเทคคอยดูแลเราแล้วก็ไม่ได้เจอเรื่องแปลกๆอะไรเลยแต่เราก็แอบตกใจนิดนึงเหมือนกันว่าพอเราเดินสำรวจในโรงแรมก็คือโหมันแบบเป็นเหมือนห้างเก่ามากเหมือนดั้งเดิมที่จะมีห้องเช่าชุดรีลาดเหมือนในหนังผีฮ่องกงที่เราเคยดูกันนะคะ
9: อ
10: ารมณ์โรงแรมประมาณเลย
9: มันเคยรุ่งเรืองมาก่อนถูกไหม
10: ใช่ค่ะเราก็หยุดรุ่งเรืองแล้วก็ฝั่งรุ่งเรืองก็ย้ายไปฝั่งโซนมาเก๊าแทน
9: ที่อยากรู้อย่างเดียวเลยตอนที่เห็นคนที่ใส่ชุดงิ้ววิ่งอ่ะเขาวิ่งแบบธรรมดาหรือเขาวิ่งแบบงิ้ว
10: เขาวิ่งแบบรีบอะค่ะเหมือนหนีไฟเหมือนคนหนีตายค่ะพี่แจม
9: อ๋อครับ
10: ใช่คือแต่ตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่าเรากึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเราเข้าไปในสู่พวังค์ที่เราฝันอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่พอเรากลับมาเล่าให้คุณลุงเมเนเจอร์ฟังอะเขาก็อธิบายเป็นฉากๆเลยเพราะว่าเหมือนเราอ่ะไม่ได้เป็นคนลูกค้าคนแรกๆที่เจอเพราะว่าส่วนมากคุณลุงบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเจอคืนที่สองคืนที่สาม
8: แต่เจอเหมือนกันกับที่คุณมะปังเจอ
10: ใช่ค่ะเจอตรงกันค่ะแต่ส่วนมากอ่ะน้อยคนที่จะเจอคุณป้าเท่าที่ส่วนใหญ่จะเจอเซตแกงชุดนิ้ว
9: อ๋อแสดงว่าหนูเป็นคนโชคดีที่มีเจ้าที่คุ้มครองเนาะ
10: ใช่เพราะว่าก่อนจะนอนอ่ะคือเป็นมีความเชื่อค่ะว่าก่อนจะนอนเราก็จะขอขมาเจ้าที่เจ้าทางทุกที่ที่เราไปก่อนอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะที่เราแบบขอขมาก่อนนะคะขออนุญาตนอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาคุ้มครองแอบคิดว่าถ้าวันนั้นไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเลยเงี้ยนอนนะอาจจะเจอหนักก็ได้เพราะว่าจากที่คุณลุงเมเนเจอร์เขาเล่าอ่ะด้วยความที่เขาตายแบบเขาตายโดยที่เขาไม่ได้อยากตายค่ะเขาก็เป็นวิญญาณที่แบบไปไหนไม่ได้อ่ะเหมือนก่อนตายเขาจำความได้ว่าฉันต้องวิ่งหนีไฟเขาก็จะวนลูปอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นค่ะ
9: เข้าใจได้นะครับ
10: ใช่วันนั้นก็มีการแบบพอวันรุ่งขึ้นหลังจากทานข้าวเสร็จตอนเช้าก็มีการไปวัดจีนก็มีการไปดูเนตไปทำบุญให้เขาเหมือนกันค่ะ
8: นี่ถ้าไปฮ่องกงนี่ต้องไปมูที่ไหนบ้างคุณมะปาง
10: โอ้ของมะปางอ่ะบ้านเป็นแขกขาวค
8: ุณแม
10: ่ถ้าจะแนะนำเกี่ยวกับฮินดูอ่ะแนะนำได้แต่ถ้าพอเป็นเทพจีนปุ๊บอ่ะเราก็เหมือนประมาณว่าเราผ่านไปวัดไหนแล้วเราก็อาศัยถามอาม่าอากงหรือคนที่อยู่ในวัดเพราะว่าคนฮ่องกงเขาพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะเพราะว่าเราไหว้ไม่เป็นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องไหว้อะไรก่อน
8: อ่ะแล้วถ้าฮินดูล่ะถ้าฮินดูล่ะหัวปัง
10: ถ้าเรื่องงานหัวปังแนะนำหนุมาแล้วก็วัดที่บ้านไปประจำก็คือวัดวิษณุค่ะตรงเจริญราษฎร์3ที่จะอยู่เวลาเราขึ้นทางด่วนจะเป็นวัดสีทองสีสวยอะค่
8: ะ
10: ใช่ค่ะมาปังจะไปวัดนั้นบ่อย
8: อ
10: ก็จะเป็นเทวรูปก็จะเป็นหินอ่อนสีขาวสวยงาม
8: เรื่องงานต้องหนุมาน
10: หนุมาน
8: ถ้าเรื่องแล้วถ้าเรื่องคู่ล่ะ
10: จริงเรื่อง
8: เพื่อคนฟัง
9: อ๋อโอเค
10: เป็นความเชื่อของคนไทยว่าเวลาไปขอเดือคู่ต้องใส่ชุดสีชมพูแล้วไปหา พระแม่องค์พระแม่ลักษมีใช่ไหมคะ
8: ใช่
10: แต่จริงๆแล้วผู้ที่มั่นคงในความรักค่ะคือพระศิวะและพระแม่อุมาค่ะ
8: หรอแล้วต้องขอยังไงเวลาขอท่านอ่ะ
10: ก็คืออย่างถ้าพระศิวะใช่ไหมคะถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วเราไปแบบเหมือนขอเรื่องความรักให้แบบไม่มีอุปสรรคนู่นนี่นั่นอ่ะถ้าไม่ใช่คู่แท้จะเลิกกันทุกคนแต่ถ้าขอพระแม่อุมาท่านก็จะประทานความรักมาให้เพราะว่าท่านอะอวตารมาเป็นพระชายาองค์ที่สองของพระศิวะกว่าจะพัฒนาใจพระศิวะก็คือท่านต้องบำเพ็ญตบะในระดับหนึ่งเลย
8: ก
10: ็คือเหมือนเราอยากได้คู่แท้ปุ๊บเราไปหาท่านที่วัดเขาก็จะมีให้บทสวดค่ะให้ไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนแล้วลำดับที่สองก็จะเป็นพระแม่อุมาแล้วก็ไล่ทีละลำดับแต่ว่าเราอันนี้แอบแนะนำทริคนะคะว่าเราขอก็คือขอองค์เทพแต่ละองค์อ่ะพรแค่หนึ่งข้อเท่านั้นอย่างไปวันวิษณุมีหลายองค์เทพก็องค์ละข้อแล้วพอขอเสร็จก็อย่าลืมลงท้ายว่าโอมสันติสันติสันตินะคะไม่งั้นท่านไม่ได้รับสิ่งที่เราขอ
9: ไม่งั้นไม่เป็นการคอนเฟิร์มใช่ไหมว่า
10: ใช่ค่ะใช่เราไม่
9: เสร็จไม่ถึง
8: เหมือนต้องแบบว่ามีจึงเรียนมาเพื่อทราบ
10: ใช่อารมณ์แบบนั้นค
9: ่
10: ะ
9: โหนี่ต้องจดเป็นบูลเลตเลยนะเพราะว่าปัญหาในชีวิตเยอะเหลือเกิน
8: ถือว่าขอแล้วเราแบบระบุเยอะอย่างเงี้ยท่านจะแบบว่า
9: สับสนไหม
8: ท่านจะแบบเอ๊ขอเยอะ
10: ขอเยอะไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนอ่ะชอบไปขอแต่ไม่เคยให้อะไรกับเทพ
8: ไม่หมายถึงว่าหมายโทษนะหมายถึงว่าสมมติว่าเราขอเรื่องความรักใช่ไหมเราบอกว่าโอ้ยสเปคต้องเป็น1 2 3 4อ่ะคือหมายถึงว่ายังอยู่ในหมวดความรักก็ไม่ได้หรอ
10: ไม่ได้ค่ะมันมีตำนานเทพฮินดูที่มีผู้หญิงคนนึงไปขอแบบว่าฉันอยากได้รีเควสแบบเป็น10ข้อเราได้สามีห้าคน
8: ค่ะ
10: มันจะมีตำนานแบบนี้ใช่
9: โลภมากไม่ได้
10: ใช่เพราะว่าไม่คนนึงไม่สามารถจะดีได้ทุกข
8: ้อจริงแล้วอย่างนี้พูดว่าไงดีแบบว่าแล้วแต่ท่านจัดสรรหรอ
10: ไม่ค่ะก็บอกท่านเลยอย่างอันนี้แนะนำเนาะก็ขอพระแม่อุมาค่ะบอกท่านเลยแบบตั้งจิตเลยว่าพอสวดบูชาท่านเสร็จก็บอกเลยว่าเราชื่อนี้นามสกุลเนี่ยถ้าใครได้เป็นมายโซเมทหรือเป็นเนื้อคู่ของเราขอให้เราได้เจอเขาภายในกี่เดือนกี่ปีเราก็ระบุรีเควสต์ไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเจอ
9: ถ้าเจอแล้วต้องแก้ไงอ่ะ
10: ก็ไม่ต้องแก้ค่ะเราก็ไปที่วัดแล้วก็ซื้อดอกไม้ไปถวายท่าน
9: พาไปโชว์ตัวไหม
8: พาไปไหว้ผู้ใหญ่
10: พาไปโชว์ตัวได้ค่ะพาไปโชว์ตัวได
8: ้แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ภายในระยะเวลาที่เราขอท่านไปเราควรกลับไปขอซ้ำไหมคุณพระปางหรือว่าเราควรทำใจยอมรับ
10: ไม่ค่ะควรพอทุกคนเกิดมามีไมโซเมทหมด
8: เห็นไหมล่ะ
10: อ
8: ัน
10: นี้คอนเฟิร์มไม่ว่าเราจะอยู่เท่าไหร่เราอยู่60เราก็จะต้องเจอ
9: หน้าตามีประกายมีความหวังฉันอยากจะจิ้มตาแกว่า
10: อันนี้เรื่องจริงค่ะหลายครั้งที่พาคนรู้จักหรือเพื่อนๆไปขอก็ได
9: ้
10: ค
8: ่
10: ะ
8: โอเคหัวป้าขอบคุณมากเลยวันนี้โอ้โห
9: เดี๋ยวว่างเดี๋ยวพาไป
8: แน่นเลยล่ะทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะน้อมนำไปปฏิบัติตาม
10: อยากให้คุณแนนกับพี่เจมเล่าเรื่องน้องกุมารด้วยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าแบบที่แบบคุณพูดเจอยังไงเหมือนกัน
9: ปรึกษาเดี๋ยวปรึกษาทีมงานก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในครับเรื่องภายในแต่ว่าเขาเล่ากันว่านะครับอันนี้เขาเล่ากันว่าไม่ระบุละกันในสถานที่แห่งนี้จะมีอยู่2 อย่างก็คือจะมีเด็กอย่างที่คุณบอกไปแต่ว่าผมไม่ระบุว่าลักษณะเป็นยังไงเพราะว่ามีคนเล่าให้ฟังกับมีคนแก่
8: แหมถ้าจะเล่าขนาดนี้ไม่ต้องปรึกษาแล้วมั้ง
9: เท่านี้พี่อันเขาเคยเจอห้องเก่า
10: คนแก่เขาเป็นในเวของเจ้าที่นะคะ
9: ล่ะครับ
10: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาอยู่มานานเขาไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าที่ในศาลพระภูมิค่ะแต่เขาเป็นดั้งเดิ
8: มจากของที่นี่ใช่ไหม
9: ครับแต่ว่าก็เขาเล่าว่าแล้วผมก็พยายามจะลืมไปเพราะว่าพวกเราต้องใช้ชีวิตแถวนี
8: ้โอเคคุณพระปางเดี๋ยวเราขอแบบว่าครั้งหน้าเรามาคุยกันใหม่จะได้มีแบบเผื่อคุณพระปางทักอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขอบคุณคุณพระปางมากๆเลยนะคะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวต้องเบรกกันก่อนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับพี่บอยช่างแอร์เห็นผีเดี๋ยวหลังเบรกชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเรื่องผีจากพี่บอยค่ะ
7: อังคารคลุมโปง X
11: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: กรอกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกย
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อย
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศชายฝรั่งเศสพิจารณาจากพฤติกรรมและมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้ตี5สักครู่มาติดตามค่ะ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟันอย่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินเดมิโนชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเควินเดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติโดยกรมการปกครองระบุว่านายเควินมีพฤติการหลายกรณีทั้งการเข้าไปคุกคามและด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขารวมถึงพกพาอาวุธมีดติดตัวและมีพฤติกรรมเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายในพื้นที่เอกชนนอกจากนี้ยังมีพฤติการทำร้ายร่างกายและนำแผ่นฝ้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวส่วนอีกกรณีนายเควินเคยโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งกรมการปกครองเห็นว่าอาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองรวมถึงเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันทั้งนี้กรมการปกครองจึงเห็นว่าพฤติการทั้งหมดอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความปลอดภัยของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักยืนยันไม่มีการเลือกปฏิบัติและจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยซ้อมเข้มข้นทุกทักษะเน้นเรื่องจังหวะการขึ้นบล็อกก่อนมีคิวแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026พบไต้หวันวันพรุ่งนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ49ของโลกลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีคิวพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มสาย C วันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.โดยโค้ชปาร์กีวอนได้ให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นในเรื่องของการขึ้นบล็อกที่จังหวะแตกต่างจาก2นัดก่อนเนื่องจากความเร็วของทีมไต้หวันไม่เท่ากับเกาหลีใต้ส่วนความสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์โดยความพร้อมของนักกีฬาไทยไม่มีปัญหาอะไรแม้จะล้าจากเกมหนักเมื่อวานที่เล่น 1-5 เซตซึ่งแพทย์ประจำทีมก็ได้ย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะและใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการที่มีติดตัวมาก่อนหน้านี้โดยสถานการณ์ของทีมชาติไทยเวลานี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วซึ่งหากชนะไต้หวันในวันพรุ่งนี้จะเป็นแชมป์สาย4และการันตีที่อันดับ3ในรอบ8ทีมส่วนไต้หวันต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 5:00 น.
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM On Tour พร้อมสามสี
3: ่รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
0: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อะโยกอะโยกโยกโยก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อังคารคลุมโปง X
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: กลับมานะคะอังคารคลุมโปงอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นี้นะคะแล้วก็1แขกรับเชิญนะที่เขาเคยมาฝากทั้งผลงานเพลงและผลงานผีกับเรานะคะพี่บอยช่างแอร์เห็นผีสวัสดีค่ะ
9: ครับผมสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
10: ตอนนี้คนฟังอ่ำกันเละเทะเลยนะครับชอบมากเลยครับพี่บอยกับเพลงเรื่องบนเตียงนะ
8: ใช่เขาก็เอ้ยบอยไหน
10: บอยมาแล้ว
8: พี่บอยพี่บอยนี่ก็คือเล่าในรายการเราหลายเรื่องเน
9: า
8: ะหลายเรื่องเน
9: า
8: ะ
9: ใช่หรือ
8: ปกติคือพี่บอยเนี่ยเป็นช่างแอร์ด้วย
9: ใช่ครับเป็นช่างแอร์
8: ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมคะ
9: เป็นอยู่ครับผม
8: แล้วแอร์แกมมี่เมื่อกี้เราดูแล้วเป็นยังไงบ้างพี
9: ่ก็มีสกปรกบ้างนะตรงนั้น
10: ครับระบบท่อนี่เราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนครับพี่บอยครับ
9: ไปถึงท่อโหต้องไล่จากข้างล่างขึ้นมาหมดเลย
8: จริงจังนะ
9: ครับตันครับ
8: แล้วเราจริงไหมพี่ที่น้ำยาแอร์เนี่ยเราไม่ต้องเติมบ่อย
9: ๆถูกต้องครับน้ำยาแอร์ไม่ต้องเติมครับ
10: อันนี้มันเกี่ยวกับรถยนต์ไหมหรือว่าแอร์บ้านอย่างเดียว
9: แอร์บ้านและแอร์รถยนต์เหมือนกันครับเพราะว่าแอร์มันเป็นระบบปิดแอร์เราเป็นระบบปิดเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่จะทำให้ไม่เย็นได้มันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 อย่างก็อาจจะเป็นสกปรกหรือว่าโหมดกดผิดโหมดหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าตัวเครื่องมีปัญหา อะไรประมาณนี้แต่ถามว่าการที่แอร์เราน้ำยาจะหมดไปอ่ะมันน้อยมาก
10: ครับปัญหาที่นี่ไม่ได้มีว่าแอร์สกปรกนะครับปัญหาเดียวคือเย็นไปเย็นไป
8: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของการมาเป็นนักเล่าเรื่องผีพี่บอยอาจจะเคยเล่าแล้วแหละแต่ว่าอีกทีได้ไหมพี
9: ่ของผมเองอ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณน่าจะย้อนไปสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเพราะว่าผมเองก็ทำแอร์อยู่และอีกอย่างนึงการทำงานเป็นช่างแอร์ของผมอ่ะ
8: อยู่สายการบินไหนคะ
10: เฮ้ย
9: ไม่ใช่ไม่
10: ใช่เล่นเคเป็นครูป่ะ
9: คือแอร์ของผมอ่ะจะทำงานแบบว่าเราเคยมีลูกน้องแต่ว่าลูกน้องของเราที่ทำอยู่ด้วยอ่ะมันไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร
10: ่ครับ
9: ผมก็เลยตัดสินใจทำเองคนเดียวพอเราทำเองคนเดียวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยงานบางอย่างมันทำได้บางอย่างมันทำไม่ได้มันก็เลยไปเกิดเหตุอยู่เหตุนึงว่าเรากำลังปีนไปที่ติดตั้งแอร์อยู่ตัวนึงซึ่งปีนบันไดไปประมาณ3เมตรกว่าประมาณ3เมตรเป็นบันไดสไลด์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าช่วงนั้นน่ะมันเป็นตอนที่ว่าหน้าฝนพอดีแล้วฝนมันกำลังเริ่มจะตกผมก็เลยปีนขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็กะว่าเดี๋ยวจะเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะลงแหละปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นน้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยมันมีกระแสไฟที่มันลาด้วยมันก็เลยดูดพอมันดูดเสร็จปุ๊บติดมือเลยพอดูดเสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่ผมทำได้ตอนนั้นคือมันตะโกนออกไปไม่ได้มันจะอั้นอยู่ในตัวเราเองเราพูดออกไปไม่ได้เลยว่าม
10: ันจืด
9: ใช่มันจืดแล้วมันอยู่เลยว่าพูดได้อยู่3คำแค่ว่ากูตายแน่กูตายแน่กูตายแน
8: ่
9: มือซ้ายผมก็เลยคว้าพระที่ห้อยคอไว
8: ้
9: เป็นหลวงปู่เข็มวัดเขาอีโต้ขว้างเป็ด
10: ครับ
9: ไม่ใช่ครับไม่มี
10: ไม่มี
8: อ้าวคือกำลังจริงจังไงก็ว่าไอ้หลวงปู่เข็ม
10: ตอนแรกหลวงปู่เข็มกูคิดถึงพี่โก้เลย
9: ใช่ใช่ใช่อ๋อใช่ใช่ไม่ใช่อันนี้จะเป็นท้าวเวสสุวรรณ
10: โอเค
9: แล้วทีเนี้ยพอผมโดนดูดเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันดับไปหมดเลยพอผมดับลงไปปุ๊บผมก็ไปฟื้นตัวอีกทีหนึ่งบนรถปล่อยตึงแต่ในช่วงที่เราหลับไปอ่ะความฝันของเราอ่ะมันผิดไปจากปกติ
8: คร
9: ับเราหลับไปแล้วเราฝันว่าเราไปอยู่อีกโลกโลกหนึ่งที่ทุกอย่างมันมืดไปหมดมันจะมีแต่กลางคืนแล้วมันจะมีดวงจันทร์ที่สะท้อนลงมามองเห็นคนมองเห็นอะไรหลายๆอย่างลางๆ
10: คร
9: ับ ก็จะมีคนที่กำลังทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างทำอยู
8: ่
9: บางคนเดินบางคนวิ่งบางคนนั่งเฉยบางคนก็เดินกันไปเป็นกลุ่มๆไปเป็นทางอะไรเงี้ยผมเองอ่ะมันความฝันของเรามันเหมือนกับว่าเฮ้ยเราอยากที่จะแวบไปตรงไหนเราก็แวบไปได้เราอยากเหาะเราอยากบินเหมือนนกเราก็ทำได้คือมันเป็นแค่ความฝันดูหนักมากไปหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
10: แต่จิตตรงนั้นมันคืออยากทำอะไรก็ได
9: ้แล้วมันมีแสงสว่างอยู่แสงนึงคล้ายๆแสงเทียนมั้งแวบเข้ามาลูกตาเราผมก็เลยวิ่งไปทางนั้นพอวิ่งไปทางนั้นปุ๊บผมก็ฟื้นตัวบนรถไปตึงเขากำลังปั๊มหัวใจอยู่ปากเบี้ยวพูดไม่ได้โทรศัพท์สแกนหน้าไม่ได้เขาพยายามจะถามว่ามีเบอร์ติดต่อกับทางมีเบอร์ติดต่อพวกญาติไหมอะไรไหมเงี้ยเราจำเบอร์ได้แต่เราพูดออกมาไม่ได
10: ้
9: พอเราพูดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าปากมันเบี้ยวแล้วมันพูดไม่ได
10: ้
9: อะต
10: ั
9: วเลขมันพูดไม่ออกเลยอะไรเงี้ย
10: ครับ
9: ก็ทิ้งช่วงเวลาสักประมาณ15-20 นาทีแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวกลับมา
10: ปั๊มหัวใจอันนี้พี่หยุดหายใจไปนานหัวใจหยุดเต้นไปนานไหม
9: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ได้ถาม
10: ไม่ถาม
9: ใช่
8: แล้วตอนที่เราวิ่งไปหาไอ้ดวงไฟนั้นนะพี่เราสามารถบังคับตัวเองได้ไหมคะ
9: ไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีแสงที่สว่างมาก
8: ๆ
9: แสงอะไรว่ามันแสบตาแล้วก็เลยเราก็เลยตั้งจิตว่าเราจะวิ่งไปหา
8: แต่เราวิ่งเราเลือกได้ใช่ไหมว่าเราจะวิ่งไปเราเลือกแล้ว
9: เราเลือกที่จะวิ่งไป
10: ดีนะที่วิ่งไปหาไฟ
9: แล้วมันดีตรงที่ว่าพอผมไปดูเยอะคลิปย้อนหลังอะแขนซ้ายผมคล้องกับบันไดขวาท้าวเวทขาซ้ายขาซ้ายของผมขัดอยู่กับบันไดถ้าขาซ้ายกับแขนซ้ายผมไม่ขัดกับบันไดไว้ล่วงมาเขาหักแน่นอน
8: แล้วคือหลังจากที่รอดตายครั้งนั้นมาทำให้เราเห็นวิญญาณเหรอคะ
9: ผมครั้งแรกเลยที่ผมไปติดแอร์บ้านลูกค้าอีกบ้านหนึ่งอ่ะผมเห็นรูปกรอบรูปหรือรูปนึงของลูกค้าที่ตั้งอยู่เป็นเหมือนกับว่าญาติเขาอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยเราเคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ผมก็เลยทักเลยว่าพี่ผมถามอะไรหน่
8: อ
9: ยผมเคยเจอผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นใครเขาบอกเขาเป็นพ่อผมแล้วเขากำลังจะพูดอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาผมเลยบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งนะผมขอนึกก่อนผมก็เลยนึกผมก็เลยบอกเขาว่าสิ่งที่ผมเห็นน่ะเป็นเหมือนกับว่าผู้ชายคนเนี้ยชอบเอาผ้าขาวม้าพาดคอพาดเอวพาดคอไว
8: ้
9: แล้วก็ใส่กางเกงเหมือนทำงานแบบว่าเป็นพวกครูเป็นพวกอะไรเงี้ยชุดสีกากี
8: ค่ะ
9: เขาก็เลยบอกว่าใช่พี่พ่อผมเป็นครูพี่ไปเจอที่ไหนเขายังอยู่อีกหร
8: อ
9: หลังจากนั้นมาก็พอที่จะเห็นอยู่ตลอด
8: ไม่แล้วพี่ไปเห็นที่ไหนอะคะ
9: อันนี้เห็นที่บ้านเขาแต่ว่าที่เห็นก็คือเห็นในตอนที่เราฝันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ว่าเราเจอเขาเรียกมันไม่เชิงเป็นผีหรอกไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นในความฝันของเราที่เราไปเจอกับคนที่ตายไปแล้วแล้วก็เจอแบบนั้นอีกประมาณ 3-4 บ้าน
8: ค่ะ
9: หลังจากนั้นมาผมก็จะทำงานของผมตามปกติแล้วก็มีบางเคสที่ว่าลูกค้าทักมาในแอปพลิเคชันว่าต้องการที่จะล้างแอร์2ตัวผมก็ดูจาก GPS แล้วว่าครับผมแต่การพิมพ์ของลูกค้าเนี่ยใช้เวลานานมากในการพิมพ์อักษรแต่ละตัวกอไก่พยัญชนะอะไรต่างๆเนี่ยพิมพ์ช้ามากผมก็แบบตั้งแต่5 ทุ่มตีหนึ่งก็แล้วยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยผมเลยสะดุ้งเหมือนแบบหลับๆตื่นๆตีสองมาดูโอเคส่งโลเคชันมาเรียบร้อยผมก็ไปเขาก็เลยพิมพ์ข้อความสุดท้ายมาบอกว่าพี่มาหาผมประมาณ18:00 น.ได้ไหมผมเลยบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมไปหาประมาณ18:00 น.ปรากฏว่าผมไปตามพิกัดแต่ผมไปถึงหน้าบ้านปุ๊บมีป้าแก่ๆคนหนึ่งแกเดินมาหาผมแกบอกผมว่ามาหาใครครับหนุ่มบอกอ๋อผมมาล้างแอร์ครับมาล้างแอร์บ้านไหนผมเลยบอกมาล้างแอร์บ้านข้างๆเนี่ยเขาเลยบอกผมว่าแน่ใจนะ มาหาคนนี้เหรอมีชื่อไหมผมก็เลยเอาชื่อให้ดูเพราะผมอ่ะจะแคปเป็นรูปภาพเอาไว้ชื่อพร้อมบ้านเลขที่เขาบอกจริงไหมเนี่ยบอกจริงครับแกก็เลยฝากมือผมเรียกขึ้นไปดูพอผมขึ้นไปดูที่บ้านอ่ะเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าอ๋อใช้ชื่อจริงๆเป็นกรอบรูปตั้งอยู่แล้วก็มีโกดตั้งอยู่แล้วก็ชื่อเขา
8: ก็คือรูปชาตะมรณะแล้ว
9: ใช่คือเขาว่าให้ผมไปล้างแอร์แล้วที่บ้านเขามีแอร์จริงนะ
10: คนตายเรียกพี่ไป
9: ใช่อันนั้นคือเคสหนึ่ง
10: คนตายแชทกับพี
9: ่แปลกมากเลยนะ
10: แปลกสิ
9: แล้วข้อความตอนนั้นนะผมเคยโพสต์ลงในเฟซด้วย
10: ค่ะแต่ป้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนในบ้านนั้นหรือว่าป้า
9: เป็นคนที่อยู่ข้างๆบ้านแล้วเหมือนกับเป็นคนดูแลบ้านหลังนี้อยู่เขาเสียชีวิตมาประมาณ2ปีแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีเคสอยู่อีกเคสนึงที
10: ่แล้วล้างไหมวันนั้นล้างไหม
9: ไม่ได้ล้างโอ้โหแอร์เก่ามากเลยแอร์เก่ามากแล้วพังมากเลยก็เลยไม่รู้จะล้างยังไง
10: ต้องพี่ทำไงอ่ะบอกลูก
9: กลับเลย
10: ล้างไม่ได้ครับแชทคืน
8: ไม่ได้กลัวผีนะคือล้างแล้วไม่มีใครจ่ายตังค
9: ์ใช่แล้วก็เลยกลับหลังจากนั้นมาผมก็ไปเจออีกเคสนึงลูกค้าทักมาในแอปอีกแอปหนึ่งทักมาในไลน์บอกว่าสนใจอยากจะติดตั้งแอร
10: ์ครับ
9: ให้มาให้มาหาหน่อยผมเลยบอกว่าโอเคครับให้ผมไปตอนไหนตอนนี้ผมกำลังติดแอร์อยู่เสร็จก็น่าจะประมาณทุ่มกว่าได้ค่ะมาช่วงเวลาทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ได้เขาพิมพ์มาแค่นั้นแหละจะได้ไม่พิมพ์มาอีกเลยแต่ว่าชื่อรูปร่างหน้าตาอะไรอ่ะเขาไม่มีมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่งสร้างขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยไปตามพิกัดยิ่งไปก็ยิ่งงงเพราะว่าสถานที่ที่ผมไปมันยิ่งเข้าไปในป่าแล้วในป่าคือฝั่งขวามือเป็นทุ่งนาฝั่งซ้ายมือเป็นป่ารกทึบทางมันก็จะโค้ดเขียวแล้วมันก็จะมีต้นไม้ที่ว่าโค้งลงมาคล้ายๆกลับเหมือนเป็นอุโมงค์
10: อ่าฮะ

0: เฮ้ยผมถูกหวยดิเดี๋ยวผมติดให้
1: แล้วถูกไหมคะ
0: ไม่ถูก
1: อ้าวจบ
2: ท่านก็อยู่ร้อนๆต่อไป
0: ใช่เนี่ยผมเจอคล้ายๆอะไรประมาณน
1: ี้เป็นประมาณนี้แต่ว่าเรื่องวันนี้ที่พี่บอยเตรียมมาเล่าชื่อว่าล่าท้าลอง
0: ใช่อ
1: ันนี้เจอกับตัวเองไหมคะ
0: ซึ่งนี้เจอกับตัวเอง
1: นานยังพี
0: ่ปีที่แล้วเอง
1: เรื่องราวเป็นยังไงคะ
2: จัดเลยพี่
0: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาปีที่แล้วผมเองอ่ะไปเจอพี่คนหนึ่งที่รู้จัก
1: ค่ะ
0: เขาชื่อว่าพี่กร
2: ครับ
0: แล้วทีเนี้ยพี่กรคนเนี้ยเขาทำเกี่ยวกับรายการในแอปหนึ่งอยู่ผมก็เลยทักไปคุยกับเขาคุยไปคุยมาแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยพี่ผมเราชอบว่ะแล้วพอดีเขาบอกว่ารอบแรกอ่ะเขาไปสำรวจสถานที่ล้างที่เป็นโรงงานล้างแห่งหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีเป็นนิคมอุตสาหกรรมล้างเขาก็เลยหาผู้กล้าที่จะไปร่วมพิสูจน์กันรอบแรกเขาไปเซอร์เวย์มาแล้วล่ะไปแค่เขาเรียกไงเป็นสถานที่พักตึกแรกแล้วก็กลับรอบนี้เขาก็เลยต้องการหาผู้สมัครแล้วก็ผู้กล้าที่จะไปร่วมกับเขาผมก็เลยได้บอกว่าโอเคครับงั้นผมไปด้วยพอผมไปด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คุยกันเสร็จปุ๊บโอเคเรามีนัดกันแล้วนะดิวอาทิตย์สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวแล้วก็จะออกเดินทางกันก็จะไปออกไปถึงสถานที่จุดนัดพบอยู่ประมาณ2ทุ่มแล้วก็เดี๋ยวเตรียมคนอะไรเสร็จก็นัดกันไว้ก็จะมีกันทั้งหมด3คน
2: ครับ
0: ก็3คนเสร็จปุ๊บก็จะมีผมแล้วก็ไปกันแค่นั้น3คนจริงๆพอเราจะไปกัน3คนเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราไปนัดรวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันก่อนพอเราไปรวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นัดแนะกันว่าเดี๋ยวเราจะไปกัน3คนแล้วก็ขับรถกันไปเข้าไปของผมว่าเป็นคนสุดท้ายเป็นคันสุดท้ายที่เข้าตามเข้าไปเขาก็เลยพาไปที่บริเวณโรงงานล้างเนี่ยมันเป็นประตูรั้วใหญ่แล้วก็เป็นเหล็กบริเวณด้านหน้าพี่คนที่เป็นคนที่พาเข้าไปเนี่ยคนแรกเลยเนี่ยเขาพาไปปุ๊บแล้วเขาก็ไปคุยกับรปภ.ก็ได้มีการอนุญาตให้เข้าไปการถ่ายทำได้ก็เหมือนกับว่าสถานที่แห่งเนี้ยบรรนักล่าต่างๆจะเข้าถึงยากมากเพราะเป็นสถานที่ปิดไม่ได้ให้เปิดเผยให้ใครเข้าไปได้ง่าย
1: ๆ
0: เราได้มีโอกาสที่ได้เข้าไปก็เต็มที่เลยเสร็จปุ๊บพอเริ่มประตูเริ่มเปิดออกเขาก็ขับรถเข้าไปคันแรกผมก็เห็นแล้วโอเคมีรปภ.เฝ้าที่หน้าประตู1คนแล้วก็ขับเข้าไปอีกสักประมาณน่าจะสักประมาณ500เมตรกว่าผมหันไปมองซ้ายมือก็มีรปภ.เฝ้าอยู่อีกจุดหนึ่งดูแล้วเหมือนจะว่าน่าจะมีรปภ.เฝ้าน้อยคนมากแกบอกประมาณนี้ทีนี้ผมก็เลยตามเข้าไปให้เห็นแล้วมีรปภ.นั่งอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่สองนั่งกดโทรศัพท์อยู่แล้วก็ขับเข้าไปอีกจนถึงบริเวณเขาเรียกไงเป็นตึกของหอพักของพนักงานซึ่งหอพักพนักงานเนี่ย 90% จะเป็นพนักงานเขาเรียกไงชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านประมาณเนี่ยตึกแรกที่เขาได้พิสูจน์กันแล้วมีบ้ามีเข้าไปแบบเข้าไปเซอร์เวย์มาแล้วตึกที่2ยังไม่มีใครเข้าไปซึ่งตึกที่2เนี่ยไอ้ความเฮี้ยนน่ะมันมีมากกว่าตึกแรก
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอผมเห็นแล้วว่าอิผมก็เอใจว่าร.ปภ.ที่เฝ้าอยู่อ่ะที่หน้าตึกอ่ะทำไมเขาไม่ดับเครื่องรถเขาสตาร์ทรถทิ้งไว้ตลอดเวลาผมก็เลยถามบอกพี่แล้วเขาไม่เปลืองน้ำมันหรอเขาสตาร์ททิ้งไว้ตั้งแต่3ทุ่มแล้วเนี่ยพอเราจะเดินทางไปถึงก็3 ทุ่มแล้วเขาออกกะกี่โมงอ่ะพี่ก็ประมาณ7โมงบอกโหยเขาต้องสตาร์ททิ้งไว้ทั้งคืนเลยเหรอบอกใช่บอกมีอะไรหรอทำไมเป็นอะไรทำไมจะต้องสตาร์ททิ้งไว้แกก็เลยบอกว่าสตาร์ททิ้งไว้เพราะว่าเคยมีมาเคาะกระจกแล้วบอกว่าหิวข้าวอยากไปด้วยประมาณนี้แกเลยบอกว่าให้สตาร์ทรถทิ้งไว้ตลอดถ้ามีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาปุ๊บก็ออกไปได้จากพื้นที่ได้เลย
1: oh.
0: แล้วพอถามไปถามมาเขาบอกว่าเปลี่ยนรปภ.ประมาณ 3-4 ชุด
1: huh.
0: โดนผีหลอกอยู่ไม่ได้
2: mm.
0: เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะเฮี้ยน
2: ครับ
0: mm. ผมก็เลยบอกพี่ mm. เปลี่ยนทั้ง 3-4 ชุดก็รปภ.ก็เฝ้าตั้ง3จุดไม่ใช่หรอผมก็เลยบอกเปล่านะบอยที่นี่มีรปภ.เฝ้าแค่2คน
1: mm.
0: มีจุดที่หน้าประตูกับจุดตรงนี้แหละบอกจริงพี่ผมเห็นก็อีตรงระหว่างทางไงตอนเข้ามามีคนที่2นั่งอยู่กดโทรศัพท์อยู่เขาบอกอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมบอกใช่ก่อนหน้านี้เ

0: คยมีรปภ.คนนี้เฝ้าอยู่แต่เขาโดนไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว
1: ที่กดโทรศัพท์อยู่ไม่ใช่คน
0: ใช่แล้วผมเห็นอยู่คนเดียว2คนที่ขับรถเข้าไปไม่เจอ
2: แต่พี่บอยก็เห็นเขาเป็นคนปกติเลย
0: คือเราขับรถด้วยความเร็วประมาณ20-30เราหันไปเห็นว่ามีผู้ชายกำลังนั่งกดโทรศัพท์แล้วคือเพราะแสงมันสะท้อนขึ้นมาแล้วเราเห็นเสื้อมันเป็นเสื้อรปภ.
1: ก็แค่นั้นขับรถ
0: ใช่เราเห็นอยู่แค่นั้นแล้วก็ขับรถผ่านไปพอผ่านจุดนี้ไปปุ๊บโอเคจบพอจบจากพื้นที่ตรงนี้ก็เตรียมตัวแต่เตรียมตัวที่ว่าจะเข้าจะเข้ารายการแล้วแล้วเราก็จะเตรียมตัวที่ว่าจะเริ่มไปล่าทาผีกันไอช่วงก่อนหน้านั้นน่ะมันในช่วง1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าความฝันของเรามันฝันว่าผู้หญิงคนนึงใช้ชื่อว่าต่อเต่าแล้วก็มันก็มีเสียงดังขึ้นมาบอกว่าชื่อเตยผมก็เลยบอกว่าพี่กรณ์ผู้หญิงคนนี้ชื่อต่อเต่าชื่อเตยใช่ไหมแกบอกว่าใช่รู้ได้ไงอ่ะบอกใช่พี่มันเหมือนมาเข้าฝันผมแล้วก็เขามาบอกเขาหิวข้าวเขาอยากกินข้าวกะเพราเป็ดแล้วก็น้ำส้มขวดหนึ่งผมก็เลยบอกพี่กรณ์บอกพี่เขาบอกมาประมาณเนี้ยแล้วเธอเสียชีวิตแถวบ่อน้ำเธอกระโดดน้ำตายแกก็เลยบอกเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ
2: เป๊ะเลยหรอ
0: เรายังไม่คุยกันเลยคือผมไม่ได้คุยกับพี่กรณ์ในนั้นเลย
2: เรามาคุยกัน
0: ไม่ได้พิบกันเลยเรามาเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันตรงนั้นเลยสดๆเลยเป็นการแบบว่าทักกันแบบถ้าพลาดก็พลาดเลยอ
2: ่ะ
0: ถ้าตรงก็ตรงไปเลยปรากฏว่าพอทักเสร็จปุ๊บพี่กรณ์บอกใช่เขาก็พูดแบบนั้นว่าชื่อเตยแล้วผมก็บอกว่าพี่กรณ์ที่น้องแกบอกมาเนี่ยคำพูดของเขาก็คือว่ามีอักษรต่อเต่าทั้งหมด3คนที่จะต้องเข้าไปทำที่จะต้องมาวันนี้แกก็เลยบอกว่าใช่คนแรกที่พาเข้าไปชื่ออักษรต่อเต่าคนที่2ที่พี่กรณ์บอกมาเนี่ยพี่กรณ์บอกว่าพี่ไม่เคยบอกใครเลยนะว่าพี่อ่ะชื่อจริงอ่ะมีตัวต่อเต่าไม่ชื่อกรณ์เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อทางการแต่ว่าชื่อเล่นของแกจริงๆอ่ะชื่อต่อเต่าผมก็เลยงงไงว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่พอเสร็จตรงจุดนั้นปุ๊บคุยอะไรเสร็จก็เตรียมที่จะทำพิธีโดยการเลาะครั้งแรกเลยคือว่าสเต็ปแรกเราจะไปเอาข้าวไปให้น้องเขาก่อนเป็นเหมือนกับเป็นการแบบไปบอกเธอไปประสาไปคุยกับเธออะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเอาข้าวไปพอในขณะที่เราเอาข้าวไปผมเอาข้าวไปวางไว้ก็จะมีโต๊ะอยู่บริเวณทางเดินไปที่บ่อน้ำฝั่งขวามือมันเป็นเหมือนกับว่าโรงอาหารเก่าแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ประมาณ2ห้องห้องผู้ชายกับห้องผู้หญิงซึ่งแบบก็ตามสภาพมันเก่ามากระหว่างทางเดินมันแคบๆผมค่อยๆเดินไปพอเดินไปเสร็จปุ๊บก็ไปเจอเก้าอี้อยู่เก้าอี้หนึ่งผมก็เลยบอกว่าพี่กรณ์งั้นเราเอาข้าววางไว้บนโต๊ะแล้วก็เรียกเธอก็เป็นการทำพิธีปากเปล่าไม่ได้จุดธูปไม่ได้อะไรหรอกก็บอกว่าผมพี่กรณ์เขาก็เลยคือต้องมีคนถือกล้องหนึ่งคนพี่กรณ์เดินตามหลังผมหนึ่งแล้วผมเองเป็นคนเดินนำกลายเป็นผลเป็นคนนำไปซะเลยพอเดินน้ำเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปเอาข้าวไปวางบนโต๊ะกับน้ำแล้วก็บอกปากเปล่าว่าตอนนี้ผมเอาข้าวมาให้แล้วนะมารับข้าวไปกินด้วยแล้วก็ผมเอาดอกไม้มาให้
1: น้ำส้มล่ะ
0: น้ำส้มก็วางไว้อยู
1: ่
0: มีน้ำส้มมีข้าวแล้วก็ดอกไม้หนึ่งกำ
1: ครับ
0: ไอ้ดอกไม้นี่จะเป็นดอกกุหลาบก็เลยบอกเขาว่ากินข้าวแล้วอะไรแล้วคือไม่อยากให้อยู่ตรงนี้ถ้ามีอะไรก็มาบอกแล้วก็มาเป็นไงต้องการที่จะ
2: ต้องการที่จะหลุดสารได
0: ้ใช่ใช่ประมาณนั้นต้องการที่จะให้หลุดพ้นหลุด
1: ความหมายคือผมช่วยอะไรได้ไหม
0: ประมาณนั้นมากกว่าว่าเราช่วยอะไรได้บ้างไหมถ้าเราช่วยได้ก็คุณก็บอกมา
1: โอเค
0: เสร็จปุ๊บผมก็หันหลังไปบอกพี่กรณ์ไปเราไปทำภารกิจต่อกันไปสำรวจสถานที่ต่างๆต
1: ่
0: อพอหันหลังมาเนี่ยมันมีเสียงเหมือนมีการลากเก้าอี้คือกล้องทั้งกล้องทั้งผมทั้งพี่กรณ์แล้วก็คนถือกล้องสามคนที่ไปกันเนี่ยหันหลังไปแล้วเตรียมพร้อมที่จะไปในจุดต่อไปเสียงมันลากเก้าอี้ผมเลยบอกเฮ้ยพี่กรณ์แล้วก็เอาไฟฉายหันไปส่องพอไฟฉายหันไปส่องอ่ะเก้าอี้ที่มันหันอยู่อ่ะหันอยู่ฝั่งหนึ่งที่หันหน้าเข้ากับสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเก่าปรากฏว่าทั้งเก้าอี้ทั้งทุกอย่างมันหันมาหมดเลยหันมาครึบครึ่งนึงผมก็ตกใจเลยเฮ้ยเก้าอี้มันหันไปได้ไง
1: มันหันต่อหน้าพี่หรือว่ามันหันอยู่แล้ว
0: ตอนแรกอ่ะเก้าอี้แล้วก็ของอะไรทุกอย่างมันหันไปฝั่งที่อยู่สระว่ายน้ำ
1: หลังจากมีเสียง
0: ปุ๊บมันหันมาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
2: แต่หมายถึงว่าตอนจังหวะพี่หันไปเนี่ยมันหันให้พี่เห็นเลยหรือว่าหันไป
0: ใช่มีเสียงมาป
1: ุ๊
0: บใช่มีเสียงหันมาปุ๊บผมก็ตกใจเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยสรุปแล้วก็คือว่าเก้าอี้มันหันมาเองและขวดน้ำส้มมันก็หก หันจนน้ำขวดน้ำส้มหกก็คุยกันหยอกเล่นกันว่าอาจจะเป็นลมหรือเปล่าเพื่อให้แบบว่าการเกรงการกลัวเราคลายลงใช่ใช่ประมาณนั้น
1: บรรยากาศที่คลาย
0: ไม่ได้คลายลงเลย
1: ไม่คลายลงเลย
0: โอเคในเมื่อผ่านจุดแรกไปเธอคงรับรู้แหละเราก็ไปในจุดต่อไปพอที่จุดต่อไปเสร็จปุ๊บผมก็เดินเข้าไปในโรงอาหารปรากฏว่าประตูของโรงอาหารน่ะมันเป็นสนิมก่อนแล้วมันเป็นแผ่นเหล็กค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ใหญ่มากๆผม
2: ม
0: ันต้องใช้แรงดันประตูเราก็ดันประตูไปขนาดที่ไลฟ์สดอยู่ด้วยโหประตูแข็งมากเสียงดังลั่นเลยพอดันประตูไปเสร็จปุ๊บโหประตูมันแข็งเป๊กเลยดันไปเสร็จปุ๊บผมเข้าไป1คนพี่กรณ์เดินเข้าไปแล้วกล้องก็ตามเข้าไป3คนก็สำรวจกันสะอาดฉายกล้องไว้ผ่านไปให้ทั่วไปหมดเลยปรากฏว่าผมหันไปเห็นแวบเดียวนะประตูทางเข้าของโรงอาหารนะมันมี2ฝั่งมันมีทางเข้าแล้วก็มันก็มีทางออกซึ่งเข้าออกได้ทั้ง2ฝั่งผมเห็นเหมือนมือยาวๆยืดออกมาขาวมากเลยนะยืดออกมาเพื่อที่จะดึงประตูมาปิดสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นน่ะวิ่งครับวิ่งเข้าหาเลย
1: ประตูปิดที่พี่ทางเข้าที่พี่เข้าเหรอ
0: คนละฝั่งกัน
1: อ๋อคนละฝั่งกัน
0: ใช่ผมก็วิ่งเข้าไปหาเลยพี่กรณ์บอกเดี๋ยวใจเย็นอย่าเพิ่งรีบไป
1: วิ่งเข้าไปหามือเหรอ
0: ใช่ผมวิ่งเข้าไปดูเลยว่าใครเป็นคนมาปิดพี่กรณ์บอกเฮ้ยกล้าขนาดนี้เหรอบอกกลัวอะไรเลยพี่ก็มาด้วยกันสามคน
2: ก็ไหนจะมาล่าท้าลองแล้ว
0: ใช่ผมก็เลยวิ่งเข้าไปเลยพอวิ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาไฟฉายส่องเลยทีนี้ทั้งข้างหน้าทั้งข้างๆไม่เจอ
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรเลยผมก็บอกเฮ้ยมีใครมาแกล้งอะไรกันหรือเปล่าพี่เซ็ตคนมาเปล่าเซ็ตบ้าอะไรก็มาแค่3คนไปเซ็ตอะไรล่ะ
2: ไอ้ตรงนี้มันถ่ายทำอยู่ไหมพี
0: ่ถ่ายทำอยู
2: ่ติดไหม
0: ติด
1: ในไลฟ์
2: มือนั่นนะ
0: ไม่ได้ติดมือติดประตูดันเข้ามาในกล้องอะมันติดว่าเป็นประต
2: ู
0: ดึงเข้ามาแต่ถามว่ามันไม่ได้มีตัวดึงมันเป็นประตูที่ว่าเป็นประตูเหล็กแล้วมันหนักแล้วมัน
2: ดีๆก็ดึงของมันเอง
0: ใช่แล้วพอผมไปดันนะประตูมันฝืดนะแต่มันเหมือนมีคนมาดึงประตูเข้ามาแล้วเราวิ่งเข้าไปหาเลยพอผ่านจุดแรกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่จะไปจุดต่อไปกัน
1: ครับ
0: ผมไปที่ตึกแรกเนี่ยตึกแรกที่ผมไปเจอเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกลิ่นมันอับมากมันมีบางห้องที่ปิดอยู่แล้วเปิดไม่ได้บางห้องมันก็สามารถเปิดได้แต่บางห้องก็มีบางอย่างที่ไม่อยากให้เราเข้าไปเขาเอาสายสินคล้องกับลูกบิดประตูเอาไว้อะบางห้องก็มีพวงมาลัยแขวนอยู่หน้าห้องในเมื่อที่เราไปล่าทาแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเข้าแบบทุกห้องที่เข้าได
2: ้
0: ผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปเจอกระถางธูปบางห้องนะบางห้องเข้าไปเจอกระถางธูปบางห้องก็ไปเจอพวกเทียนที่ปักเหมือนมีการทำพิธีอะไรต่างๆนานเนี่ยของแล้วแต่ความเชื่อ
1: ครับ
0: ก็ตึกนั้นประมาณ3ชั้นชั้นละ10ห้อง30ห้องผมเจออยู่ประมาณ 7-8 ห้องที่มีการทำพิธีก็เลยถามกันว่าสรุปแล้วอ่ะสถานที่ที่เนี่ยห้องไอห้องพวกนี้ที่มีการทำพิธีเนี่ยทำไมเขาถึงต้องเอาเทียนทำไมถึงเขาต้องจุดธูปเขาบอกว่าก็พวกพนักงานที่นอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยค่อนข้างที่ว่าเขาเรียกว่าไงไหลตายเป็นห้องๆเลยห้องนึงก็จะใช้อยู่ประมาณ 5-6 คนนอนก็พอเสร็จจากตรงนั้นปุ๊บก็ผมก็ไปเรื่อยๆก็เดินตามไปแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องก็มีบางสถานบางห้องที่ว่าเจอแบบขวดน้ำกิ้งมาเองทั้งที่ประตูหลังห้องก็ปิดแล้วเราก็เป็นคนเข้าไปกันเอง3คนเนี่ยหลังห้องประตูปิดแต่ไม่ขวดน้ำกิ้งบางทีก็แก้วน้ำที่มันวางอยู่ในตู้พอเราเดินไปเนี่ยกล้องก็ฉายไปแล้วตู้มันก็เปิดออกพอตู้มันเปิดออกเสร็จปุ๊บแก้วน้ำมันค่อยๆร่วงเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์แบบประมาณนี้แต่ถามว่าเราเห็นเป็นตัวเป็นตนไหมเนี่ยมันไม่เห็นเป็นตัวเป็นตน
2: ในวันนั้นที่พีคสุดสำหรับพี่บอยคือเหตุการณ์ไหนคะ
0: เหตุการณ์ที่ผมพีคที่สุดก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ผมเองอะไปที่ตึกที่2แล้วผมเองอ่ะปีนขึ้นไปบนมองเห็นว่าเหมือนมีผู้ชายคนนึงอ่ะเดินอยู่บริเวณหลังระเบียงห้องผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปเลยปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้าไปพี่กองเขาตามเข้ามาบอกมีอะไรหรอบอกพี่ผมเห็นมึงคนอ่ะแต่พอเวลาเปิดประตูหลังห้องเข้าไปไม่เจอคนแต่เราเจอเชือก
1: เชือกนั้นไปทำอะไร
0: พอแล้วผมก็เลยถามพี่กองว่าพี่ ไอ้เชือกนี้คือเชือกอะไรแกบอกว่าเชือกนี้เป็นเชือกที่มีคนอยู่คนนึงที่เขาเป็นเนี่ยแหละชาวต่างชาติเนี่ยแหละผูกคอจากชั้นที่3มาลงมาห้อยลงมาใช่แล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นน่าจะนานมากอะจนแบบล่วงไปเลยอะเละเหลวจนล่วงไปเลยกับ
1: จนแบบเปื่อยขาดลง
0: ใช่ใช่เปื่อยขาดลงไปอยู่บนโคนของต้นไม้ต้นนึงที่อยู่หลังห้องและเขาค่อนข้างที่เจอบ่อยนี่คือจุดที่พีคๆของสถานที่แห่งนี
2: ้ก็คือเหมือนกับว่าพี่กรณ์เนี่ยเขาจะรู้ประวัติของที่นี่แต่ว่าพี่บอยไปเนี่ยก็คือเราเช็คลิสต์เลยว่าเราเห็นอะไรบ้าง
0: ใช่ใช
1: ่ๆๆแต่ไม่เห็นเป็นตัวแต่ว่าเหมือนว่ามีเอฟเฟคเกิดขึ้น
0: ใช่ๆเอฟเฟคค่อนข้างเยอะ
1: ในทุกที่ที่เราเข้าไป
2: ละนิดละหน่อยเนาะ
1: ไม่หน่อยนะเดินเข้าไปอยู่ๆมีขวดแก้ววิ่งมาหากิ๊ง
2: เออทำไมถึงแบบว่าไม่ได้มาแบบแห่เป็นตนแต่ว่าก
0: ็
2: ม
0: ี
2: หันมือมาจับประตูบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วโรงงานนี้มันเป็นโรงงานแนวไหนครับมันล้างมัน
0: เป็นโรงงาน
1: เสียหายแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์นี้เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: มันมีโรงงานที่ว่าเกิดขึ้นเพราะเขาเรียกไงอ่ะมันมีไฟไหม้อยู่โรงนึงโรงผ้าแล้วก็ไอ้โรงนี้น่าจะเกิดเกี่ยวกับธุรกิจ
2: แล้วกลับมามีอะไรตามพี่กลับมาไหมคะ
0: ไม่มีนะ
1: แต่ถามว่าเฮียนไหมให้กี่กะโหลครับโรงงานนี
0: ้โรงนี้เป็นการเปิดตัวยิ่งกว่าสถานที่ที่ผมไปก็สำนักส่งล้างอาจารย์ส่วนที่ผมไปคนเดียวไปเดินลุย
2: ยิ่งกว่าอีกใช่ไหมคะ
0: อันนี้ยิ่งกว่าเพราะอันนั้นผมเจอเสียงพอผมไปถึงปุ๊บไม่เจอ
2: แต่อันนี้แบบ
0: แล้วไปคนเดียวเขาบอกว่าน้องกล้ามาคนเดียวเหรอบอกทำไมพี่ก็ล่าสุดเขาก็เพิ่งกลับกันไปเองกลับไปเมื่อตอนตีสาม
1: พี่ไม่กลัวเลยเหร
0: อมันเจอบ่อยๆมันจะเลิกจากการกลัวไปแล้ว
2: มีคนบอกว่าฟังแล้วหิวกะเพราเป็ดนะคะหูเล่ามาตั้งนาน
1: กะเพราเป็ดอย่าลืมน้ำส้มด้วย
2: ที่น้องเตยรีเควสเน
1: า
2: ะ
1: แล้วสุดท้ายแล้วพี่ได้ช่วยเขาไหมคุณเตยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แค่บอกเขาไว้ประมาณนั้น
1: แล้วเขามาหายไหมมาฝัน
0: หลังจากนั้นนะไม่มีเลยนะน่าจะจบตรงที่ว่าเราเอาข้าวไปให้แล้วก็บอกเขาแต่ก่อนหน้านั้นเราบอกอยู่ว่าถ้ามีปัญหาคนที่เป็นคนบอกเราว่าจะไปไม่ไปเนี่ยเขาบอกผมว่าถ้าอยากไปอ่ะโอกาส50-50นะถ้าเกิดเขาเอาคุณไปอยู่ด้วยเนี่ยคุณก็ต้องยอม
1: อุ้ย
0: จริงกับพวกนี้เลยเขาให้ตัดสินใจเอาว่าจะไปหรือไม่ไปทำภารกิจนี
2: ้แต่ว่าพี่บอยก็รอดชีวิตกลับมา
0: ไป
2: แต่มันเพิ่งปีที่แล้วเองนี่
0: ใช่ครับ
2: ยังมีเวลานะคะ
1: เดี๋ยวไม่พี่กลัวหรอหรือว่าม
0: ันกลัวแต่ว่ามันเกินคำว่ากลัวไปแล้วครับ
1: มีอุปกรณ์อะไรป้องกันตัวไหมแบบ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มี
0: ผมไม่ค่อยพับไปด้วย
1: โอ้โหใจล้วน
2: ๆอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงละกันยังมีอีกหนึ่งเรื่องจากพี่บอยนะคะเดี๋ยวพี่บอยเลือกเลยว่าพี่บอยจะเล่าร้านคาราโอเกะหรือเรื่องข้างทาง
0: เอาเรื่องที่เกี่ยวกับของดีกว่าอันคารคลุมโป
3: งสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อเฮนรี่ครับ
0: วันๆทำอะไรบ้างคะ
1: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
0: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
1: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: อ้าวก็น้องลูซี่ที่คุณจีบเขาไง
1: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
0: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
0: แหมทีนี้เราจำได้เชีย
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: ประชาภาพพาไปมู
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรถกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แฉข่าวเช้า
13: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: อังคารคลุมโปง X
9: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
16: กลับมากับบังคันคุ้มโปงนะคะวันนี้อยู่กับพี่บอยช่างแอร์เห็นผีนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณก่อนมีคนเห็นมุมห้องแล้วเขาบอกว่าเห็นน้ำพริกเผาแล้วอยากจะกินบะหมี่กึ่งเลยทีเดียวล่ะ
17: แก้วเลย
16: เออแต่ว่าจริงนะมีน้ำลายสอเลยนะคะ
17: ครับ
16: เอาวันนี้ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
17: มาโอ้โหเมื่อกี้หลังไมค์ก็คุยกับพี่บอยหลายเรื่องนะครับเป็นคนที่ประสบการณ์โชคโชนมาก
16: ๆแต่พี่บอยเขาเลือกเรื่องร้านคาราโอเกะมา
17: เอ๊ะยังไง
16: จำได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วพี่บอยก็เพิ่งมาเล่าเรื่องเด็กร้านคาราโอเกะเองแล้วมีโชว์พลังเสียงไปด้วยนิดหน่อยใช่เรื่องเดียวกันไหมคุณพี
18: ่ใช่
16: นะน้องนุ่นไหม
18: ใช
16: ่
18: ไปที่ข้างทาง
16: Take me to your heart
17: Take me to your heart ใช่น้องน่ารักด้วย
16: ถ้างั้นเอาอีกสักเรื่องได้ไหมเอาเป็นข้างทางได้ไหมคะ
18: ได้ครับ
16: มาข้างทางเรื่องราวเป็นยังไงคะ
18: ไอ้เรื่องราวของข้างทางเนี่ยเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่ง
17: ครับ
18: แล้วก็คบหาดูใจกัน
16: ค่ะ
18: เราก็เลยว่าเอ้ยมันก็ใกล้ๆจะปีใหม่แหละเราเลยว่าเราน่าจะไปหาพ่อหาแม่ เธอดีไหมเพื่อที่ว่าเอ้ยเปิดตัวหน่อยอะไรประมาณเนี้ย
17: ครับ
18: เราไม่หล่อหรอกแต่เราอร่อย
17: ใ
18: ช่ประมาณนั้นเราก็เลยไปคุยกันแบบ
17: เขาเรียกว่าเราแบบเข้าถูกทางเข้าทาง
18: ใช่ไปเข้าทางถูกทางดีกว่า
17: โอเค
18: ทีนี้เราก็เลยบอกว่างั้นเราไปดีกว่านะพอเราเตรียมเราจะไปเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่างั้นเธอไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำงานมันมีงานที่ติดตั้งแอร์แล้วก็ซ่อมแล้วก็เช็คแอร์อะไรประมาณนี้เสร็จก็สักประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วออกเดินทางกลางคืนแกก็เลยบอกผมว่าผมก็เลยบอกเธอว่าเธอไปถึงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางช่วงกลางคืนเอาบ้านของเธอค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงเธอก็เลยบอกว่ามากลางคืนผมดูจากเวลาและคำนวณแล้วไปถึงน่าจะประมาณตีสี่ตีห้าก็เช้าพอดี
17: ครับ
18: ก็อาจจะแวะนอนปั๊มบ้างอะไรบ้างไปอย่างนั้นทีนี้แกก็เลยบอกผมว่าถ้างั้นเราออกเดินทางเลยเธอก็นอนพักไปก่อนก็ได้แล้วเธอก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาผมก็เลยออกเดินทางไปก็ฟังเพลงไปเอ่ยแล้วก็พยายามจอดแวะปั๊มบ้างอะไรบ้างคือทำให้ตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องบอกก่อนว่าเราขับรถเวลาง่วงมันไม่ใช่ว่าเราจะกินดื่มกาแฟแล้วมันจะตาสว่างเสมอไปสำหรับผมเองผมดื่มนมเปรี้ยวแล้วตามันจะสว่างผมก็เลยดื่มนมเปรี้ยวไปแล้วก็ขับรถไปปรากฏว่าเรากะเวลาแล้วเผอิญว่าช่วงที่ถนนมันโล่งแล้วเราขับแล้วเหยียบไปปรากฏว่ามันใกล้ไปถึงพิกัดอะสักประมาณใกล้ก่อนที่จะถึงบ้านเธอเนี่ยอีกประมาณ1กิโลแต่ระยะเวลามันอยู่ประมาณตีสี
17: ่
18: ซึ่งไอ้ตีสี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดมันค่อนข้างที่จะยังไม่สว่างทีนี้เราก็เลยมีความเกรงใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทางพ่อทางแม่เขาอะยังไม่ตื่นล่ะเราไปอะเรารบกวนเวลาเขาหรือเปล่า มันจะดึกเกินไปมันจะก่อนสว่างนะมันเขายังไม่ตื่นจะดูไม่ดี
17: เวลาไม่เหมาะสม
18: ใช่ผมก็เลยเพราะเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวหาที่นอนพักข้างทางก็ได้แกดูจากสถานที่แล้วเอ้ยมันจะมีบ้านอยู่หลังนึงซึ่งเขาตั้งรั้วไว้อะค่อนข้างที่จะสูงประมาณร่วมๆ3เมตรกว่าเลยเป็นสังกะสีสูงแล้วก็สังกะสีเนี่ยจะเป็นสังกะสีสีแดงล้วนล้อมหมดเลยผมไม่มองเห็นหน้าประตูทางบ้านเข้านะแต่ผมมองเห็นสังกะสีแล้วคนนี้เห็นว่าแล้วมันมีดวงไฟของแสงไฟระหว่างไฟทางอ่ะมันสว่างตรงนั้นพอดีเราก็เลยว่าเอ้ยงั้นจอดนอนข้างทางตรงเนี้ยสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวค่อยขับรถไปค่อยๆขับไปก็จอดนอนดับเครื่องรถอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดเปิดกระจกไว้หน่อยๆแล้วก็นอนพอรู้สึกนอนไปเหมือนหลับได้สักพักหนึ่งอะผมสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงเคาะมันมีเสียงเหมือนมีคนมาเคาะกระจกฝั่งตรงข้ามกับคนขับเคาะกระจกแล้วบอกผมว่าขยับรถไปหน่อยได้ไหมจอดขวางหน้าบ้านผม
17: เสียงเป็นผู้หญิงผู้ชาย
18: เป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งซึ่งแก่ๆมากเลยนะผมก็เรียกว่าโอ้โหครับๆได้ครับเราก็ขยับรถหลบพอขยับรถหลบผมก็นึกอยู่ว่าถ้าเกิดเราขยับเกินรั้วบ้านไปเนี่ยมันจะไปเจอกับเป็นป่าแล้วก็ทำไอ้ไฟมันตัดมืดพอดีผมก็เลยเลือกว่าเฮ้ยงั้นเราจอดครึ่งนึงไว้อีตรงเกือบๆรั้วบ้านแก่ช่วงที่มีแสงไฟเพราะว่าเรามีของหลังรถมีอุปกรณ์ทำแอร์อยู่หลังรถแล้วก็อีกครึ่งนึงก็จอดในป่าดวงไฟก็สะท้อนแค่ครึ่งรถเรา
17: ครับ
18: ผมก็นอนหลับจอดรถดับเครื่องเลยปุ๊บก็น่าจะพ้นหน้าบ้านแกก็คงไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ได้สังเกตและไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ผมก็เลยนอนหลับพอหลับเสร็จปุ๊บสะดุ้งตื่นอีกทีอันนี้เสียสะดุ้งตื่นแบบตกใจมากเลยมันมีการเคาะทั้งเคาะเหมือนเคาะรอบรถแหละเหมือนจะทุบรถอะปงปังปงปังปงปังผมลืมตาขึ้นมาสิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าอีฝั่งแล้วพอเราตื่นตามาปุ๊บเนี่ยเราก็หันไปซ้ายมือก่อนไม่รู้มันเป็นของเราเองพอหันไปซ้ายมือเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่มีคนแต่พอหันมาขวาเท่านั้นแหละข้างคนขับลุงแก่ๆที่เห็นเมื่อสักพักนึงเนี่ยบุคลิกของแกทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตาแกลึกแล้วก็โบ๋ไปเลยเราไม่เห็นลูกตาแกอีกแล้วแล้วปากแกที่อ้าออกมาเนี่ยคือเลือดเต็มปากเลยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมอย่าจอดขวางหน้าบ้านกู โอ้โหสตาร์ทรถให้ไม่ทันผมอะออกจากพื้นที่ตรงนั้นอย่างไวเลยพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมออกจากพื้นที่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ค่อยๆขับไปบ้านแฟนผมก็เลยถามบอกว่าเธอตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วตื่นแล้วแม่พ่อก็ตื่นแล้วเขาลุกขึ้นมาทำกับข้าวแต่ตีสี่แล้วบอกโอ้โหลุงงี้ไม่จอดสักคดีพอไปถึงบ้านปุ๊บเขาก็เลยเห็นหน้าผมซี่ๆเขาถามผมว่าไปไงเนี่ยไปไหนมาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไปจอดที่บ้านตรงรั้วแดง1กิโลที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าบ้านใครอ่ะแต่เจอผีหลอกเขาบอกอ๋อบ้านตะไปลูกผู้ใหญ่เป้งหลานชื่อไอ้ต้งประมาณนั้นก็บอกว่าอีตรงนั้นอ่ะแกห่วงที่แกตายไปแล้วแกก็ยังห่วงที่อยู่เลยถึงได้รู้ว่าอ๋อพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมีคนตายแล้วแกห่วงที่ประมาณนั้น
17: อ๋อ
16: ตะไป
17: ตะไป
16: จ
17: ะไป
16: แต่ก็มาจะน่ากลัวเลยอ่ะ
18: ใช่ตอนแรก
17: เตือนดีนะ
18: มาตอนแรกมาเตือนดีผมก็คิดว่าเอ้ยแกมาเตือนด้วยความดีครั้งแรกแต่ครั้งสองมันเหมือนกับว่าเราไม่พ้นบ้านเขา
17: อรอบครั้งแรกเตือนไม่ไปไปแล้วไม่สุด
18: ไม่สุดยังอยู่ในเขตพื้นที่บ้านเขาอีก
17: ครั้งที่สองก็เลยหลอกเลย
18: หลอกเลย
16: แต่สภาพที่เขามาไม่ดีแบบนั้นนะมันจะเกี่ยวกับสภาพตอนที่เขาเสียไหมพี่บอยว่า
18: เขาน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคือตอนที่แกเสียไม่มีคนไม่มีใครรู
16: ้
18: เพราะว่าแกเป็นคนไม่เอาใครก็เลยเหมือนกับว่าจะเสียชีวิตจนมีกลิ่น แล้วละแวกแถวนั้นก็ได้กลิ่นกันแล้วก็เข้าไปดู
17: แล้วเป็นไงทางบ้านนู้นเขาแฮปปี้ไหมที่พี่มาหา
18: ก็สักประมาณปีกว่าก็ต้องแยกห่าง
17: แต่จุดนั้นก็คือ เรียกได้ว่าก่อนที่จะพบครอบครัวเขาก็พบเรื่องสยองมาก่อน
18: ใช่
16: ในชีวิตพี่บอยเนี่ยมีครั้งไหนไหมที่เราเจอแล้วคิดว่าอันนี้ที่สุดแล้วในชีวิต
17: เพราะพี่ดูเป็นคนไม่กลัว
18: ถามว่าไอ้คำว่าที่สุดของผมยังนะ
17: ยังเลยเหรอ
16: ยัง
17: ไม่พี่จะอันดับอะพีคสุดแบบโอ้โหกูรอดไม่ได้ไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่า
18: เพราะส่วนใหญ่ที่ผมเจอมันจะเป็นการแบบว่าไงอะเป็นการแบบมาขอ
16: มาสื่อใช่ไหม
18: ใช่ใช่มาต้องการความช่วยเหลือ
16: oh.
18: ไม่ได้เชิงว่าจะมาหลอกหลอนถ้ามีก็มีเนี่ยรอบนี้แหละขับรถที่ไปบ้านเนี่ยแหละที่ว่าถ้าแบบมาแบบหลอกอย่างนี้ให้น่ากลัวเนี่ย
16: ไอ้เรื่องข้างทางเน
18: ี่
16: ย
17: จะไม่มีมาทำร้ายไม่มีอะไร
18: ไม่มีตัวใหญ
16: ่แล้วก่อนมาอังคารคุมโปงฝันอะไรไหมพี
17: ่มีไหม
18: ถามว่ามีฝันไหมก็มันไม่ค่อยได้ฝันเท่าไหร่เพราะว่าผมนอนไม่ค่อยหลับพอดีเครียดหลายเรื่อง
17: ก็เลยไม่ได้นอนเลย
18: พอดีมีปัญหากับทางบ้านด้วย
17: ม
18: ีปัญหากับทางบ้านเพราะว่าเมียจับได
16: ้เพราะเป็นร้านคาราโอเกะเนี่ยใช่ไหมล่ะ
18: ไม่ใช่ฮะเมียน้อยจับได้ว่ามีเมียหลวง
16: เมียเล่นมู
17: แล้วเดี๋ยวส่งไปขับไฟเดย์เดี๋ยวส่งไปขับไฟเดย
16: ์
18: ครับผมไม่รู้ไงว่ามี
16: แต่เมียหลวงรู้ไหมว่าเรามีเมียน้อย
18: เมียหลวงรู้ว่ามีเมียน้อยแต่เมียน้อยไม่รู้ว่ามีเมียหลวง
16: ก็เลยโดนจับโอเคเหรอพี่
18: คือต้องบอกก่อนว่าเขารู้เพราะว่าเขาบอกกันแล้วว่ามีได้แต่เงินต้องให้ครบ
16: นี่เรื่องจริงปะเนี่ย
18: ใช่
16: อ๋อแต่คือพี่เมียหลวงพี่โอเคแล้วเข้าใจเก็ตแต่ว่าเมียน้อยเขาไม่รู
18: ้เขาไม่รู้ว่ามีเมียหลวง
16: อ้าวแล้วพี่ไม่บอกเขาอ่ะ
18: บางทีบางเรื่องก็ไม่สมควรที่จะบอก
17: มันไม่สมควรมีตั้งแต่แรกกับพี่บอย
16: โอ้ยังจะมีแบบว่าไม่สมควรที่จะบอก
17: เออแต่ว่าอันนี้ผมว่าน่ากลัวกว่าผี
18: ใช่อันนี้น่ากลัวผี
17: น่ากลัวกว่าผีว่าทำให้พี่นอนไม่หลับ
18: คือไม่กล้านอนหลับเลยไงกลัวไม่ครบ32
17: ทำไมอ่ะ
16: เออแล้วพี่
18: อาจจะมีบางอย่างที่หายไปหลังจากที่ตื่นมา
17: อ๋อโดนเจือหนอโดนเจือ
16: หนอแต่วันนี้ก็คือทุกคนก็รู้หมดแล้วสิไม่ว่าจะเป็นเมียหลวงเมียน้อยหนึ่งเมียน้อยสองเมียน้อยสามก
17: ็ฟังเขาคุณแผนใช่ไหม
18: เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องโซเชียล
16: อุ้ยแต่เดี๋ยวเล่าแล้วดังเดี๋ยวเราตัดเป็นไฮไลท์ทำให้ดัง
18: ว้าย
17: ครับแต่ถ้าเกิดพี่บอยอยากหาทางออกเดี๋ยวผมส่งต่อไปห้องข้างได้
18: ได้ใช่ไหม
17: ขับไฟเดย์
18: ช่วยได
17: ้หรือไม่เดี๋ยวส่งไปบุรันพรุ่งนี้พุทธอพุทโธแต่พี่เชื่อเลยนะพี่ทำใจก่อนนะโดนด่าก่อนเลย
18: โดนใครด่าครับ
17: โดน
16: หมดอ่ะ
17: หมดอ่ะ
16: อ่ะครั้งที่แล้วมามีฝากบทเพลงไว้ด้วยเมื่อกี้เราก็แซวกันว่าเอ๊ะวันนี้จะมีฝากบทเพลงปิดท้ายไหม
17: แสดงว่า
16: แต่ขอเป็นเพลงของแกรมมี
17: ่มีไหมสักบทเพลง
16: สักหนึ่งบทเพลงไหมพี่เมื่อกี้บอกว่าอัศนีวสันต์ไหมพี่บอยบอกว่าลึกไป
17: เผื่อรับงานเจอรับงานแบบอะไรนะรับงานเล่าเรื่องผีด้วยแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วย
16: เลยถามว่าเพอร์เซสไหม
17: โอ้โหเพอร์เซสเหรอแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราเบรกกันพี่บอยก็เขาเล่าเรื่องนึงมาพอมีเวลาไหม
16: สี่นาทีจ้ะ
17: สี่นาทีทันไหมเรื่องกินเหล้ากับผีอะไรเงี้ย
18: อ๋อเรื่องนั้นถ้าย่อๆก็ มันเป็นเรื่องที่ว่าผมไปทำงานต่างจังหวัดหลายที
16: ่
18: ก็เลยย้ายก็เลยทีเนี้ยมันมีโอกาสที่เราจะได้กลับมาที่อยุธยาผมก็ต้องไปหาห้องพักที่มันราคาถูกปรากฏว่ามันได้ห้องพักที่ราคาถูกจริงเดือนละ 1,100 บาท
17: ถูก
18: แต่เราในเขตพื้นที
17: ่แค่มานอนไง
18: ใช่แบบเราแค่มานอนอย่างเดียวผมก็เลยไอ้พอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บได้เดือน2เดือนแล้วก็ไปหานั่งร้านนั่งกินดื่มกันทั่วไปพอชื่อพอไปนั่งกินร้านนั่งดื่มไปสักพักนึงก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาทักหาบอกว่าโต๊ะว่างผมนั่งด้วยได้ไห
17: ม
18: บอกได้ครับก็มานั่งคุยกันรู้จักกันคุยกันไปคุยกันมาจนสนิทกันแล้วแกก็เล่าเรื่องให้เราฟังแกก็เป็นคนตลกสนุกสนานเลยเล่า
16: ติดลม
18: ใช่ติดลม ผมก็เลยถามไปเอาแล้วพี่อยู่ที่ไหนพี่เอาพี่อยู่ห้องพักนี้เฮ้ยจริงป่ะพี่ผมอยู่ชั้น6ห้อง604แกอยู่ห้อง605เอาตรงกันเลยแต่แปลกนะตรงว่าห้องผมมันอยู่ตรงบันไดแล้วผมพยายามดูหลายห้องนะมันไม่มีทองแปะแต่ว่าห้องที่ผมอยู่มันมีทองแปะ
17: อันนี้
18: คือเกตนึงทีนี้แล้วสิ่งที่ผมเข้าไปเจอก็คือมีเหรียญอยู่ประมาณ 4-5 เหรียญวางอยู่ตามมุมห้องเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิม
17: เหรียญนั้นมาไว้ทำอะไรอ่ะซื้อที่เหรอ
18: มันน่าจะประมาณนั้น
16: ครับ
18: ใช่
16: แล้วไงพี่ก็ชวนกันไปกินต่อที่ห้อง
18: ใช่แกตอนแรกแกก็เลยบอกผมว่าเฮ้ยกินด้วยกันไหมเพราะก็เลยนั่งกินกันอยู
16: ่
18: กินกันไปกินมาแกก็เลยบอกผมว่าพี่จะลากลับบ้านสักประมาณอาทิตย์นึงนะหลังจากอาทิตย์นึงผ่านไปปุ๊บเฮ้ยแกหายไปเลยพอเข้าอาทิตย์ที่2ปุ๊บผมหันไปเห็นแกกำลังเดินขึ้นห้องผมก็เลยถามแกบอกว่าเฮ้ยพี่สรุปแล้วพี่ไม่นั่งกินกับผมต่อล่ะพี่รู้สึกไม่ค่อยดีพี่อยากขึ้นไปกินบนห้องก็เลยพาขึ้นไปบนห้องพอขึ้นไปบนห้องเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าแกนั่งอยู่ได้สักพักนึงแล้วแกก็พูดขึ้นมาพูดในคำพูดที่ว่าผมไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็ไม่คิดว่าแกจะพูดออกมาบอกว่าถ้ามีเพื่อนเป็นผีอ่ะยังจะคบอยู่ไหม
16: แล้วพี่ตอบเขาไปว่า
18: พี่ผีกับคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกแกก็เลยบอกผมว่าโอเคพี่เข้าใจละแล้วแกก็นั่งก้มหน้า
16: ตอนนั้นเราเฉลียวใจยังว่าเขาอาจจะไม่ใช่คน
18: ความรู้สึกของผมอ่ะรูปร่างสันทัดอะไรต่างๆคือแกเป็นคนแบบแกเป็นคนพูดสนุกสนานแต่แกการที่แกกลับมารอบนี้แกนิ่งแกเงียบเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแม่แกป่วยไม่สบายอะไรหนักแกเลยไม่ค่อยอยากจะไอ้นี่หรือเปล่า
17: แกไม่จอย
18: แกไม่จอยเหมือนเดิม
17: แต่ลักษณะเหมือนผมกับพี่เจอกันนี้เลย
18: ใช่
17: อะไรอย่าง
16: น
17: ี้เลย
16: แล้วจบยังไงคะคุณพี
18: ่ก็เลยขึ้นก็จบตรงที่ว่าพอแกออกไปห้องปุ๊บเนี่ยผ่านไปนะประมาณ3วันเนี่ยผ่านไป3วันปุ๊บผมเจอแม่แกมาเก็บของผมก็คิดว่าแม่แกย้ายมาอยู่ด้วยเพราะผมไม่เจอหน้าพี่แกอีกเลยแกก็เลยบอกผมว่าพี่มาเก็บแม่มาเก็บของเพราะว่าไม่มีใครอยู่ห้องนี้อีกแล้ว
16: เสียแล้ว
18: แกเสียไปตั้งอาทิตย์ที่แล้ว
16: อันละครั้งแรกที่พี่เจอเขาที่ร้าน
18: ยังเป็นคนอยู
16: ่อันนั้นเป็นคนอยู่แต่พอ1อาทิตย์ผ่านไปกล
18: ับ
16: มา
18: ใช่แกหายไปอัน
16: น
18: ี
16: ้ก็คือเสียแล้ว
18: ใช่
17: กินเหล้ากับผี
18: นี่แหละ
17: ตัวเหล้าลดไหมพี
18: ่ฮะ
17: เหล้าที่กินไปมันหายไหม
18: โหไม่เขาไม่กินแกนั่งนิ้วคนอ่ะมีแต่ผมมานั่งกินอยู่คนเดียว
16: นี่โดนผีหลอกที่แท้จริง
17: ครับ
18: เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโดนหลอกเลย
16: ส่งท้ายพี่บอยค่ะฝากช่องทางการติดตามเผื่อใครอยากไปติดตามพี่บอยส่วนตัวไปได้ที่ไหนคะ
18: ก็ผมก็ใช้ชื่อว่าช่างเฟซเฟซว่าช่างแอร์เห็นผี
17: เฟซบุ๊กช่างแอร์เห็นผี
18: ครับผมมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อผมได้24ชั่วโมงครับ
16: ถ้าเรื่องผี
18: ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มาไปล้างแอร์ไปติดตั้งไปซ่อมอะไรเงี้ยขอให้เป็นคนนี้ให้เป็นผีเลย
16: แล้วเราปิดท้ายด้วยใจสั่งมาจากพี่บอยค่ะ1 2 3
17: ก็เลยมาใช่ป่ะ
16: ก็เลยมาลองเพลงบอย
18: ได้เหรอ
17: ได้สิ
16: ให้เธอนั้นเข้าใจ
17: ให้คนแหลก
18: กับสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมา
17: โอ้ yeah baby
18: อย่าโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตา
17: โอ้ baby
18: คราวหลังจะไม่มาจะไม่โทร
17: โอ้ my god
18: ขอบคุณครับ
16: พี่บอยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
18: ครับสวัสดีครับ
16: หมดเวลาแล้ว
17: หมดทุกเรื่องทางบ้านนะฮะ
18: ครับผม
16: เดี๋ยวเจอกันอังคารหน้าวันนี้พวกเราไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: อังคารคลุมโปง X
19: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เมื่อความแค้นระหว่างสองตระกูลกลายเป็นกำแพงกั้นระหว่างสองหัวใจ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: เกลียดขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
0: สุรัตต้องห้ามบทใหม่ระหว่างสองจูเลียต
3: ต่อจากพี่ก็สองคนจะไปดีเลย
0: ขอแนะนำมิงมิงกัญญากรและเนปจูนนัทกฤตตารวมด้วยนกชัดชัยกบทรงศิษย์ไบรท์นรพัฒน์จูเลียตแอนจูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 14:30 ดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: อูมามิแมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน
2: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่สิบบาท
1: ดีนะ
3: Is that good
5: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
1: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
5: ต้องดีนะ
1: ดีนะ
6: A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: EFM Playlist of the Week
9: New Entry
10: Number 17
11: ไม่เจ็บเลยสักวันเคลียร์

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูด
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะยศชนันนัดทุกฝ่ายหารือพรุ่งนี้ยุติความรุนแรงอุเทนปทุมวันยึดกฎหมายเป็นหลักพยายามผลักดันย้ายสถานศึกษาและกองทัพเรือเผยผลจัดหาเรือฟริเกตผ่านการอนุมัติย้ำโปร่งใสคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดักกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงอวเร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้เปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.กล่าวถึงกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดตั้งแต่ที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนได้พูดคุยกับอธิบดีทั้ง2สถาบันโดยขั้นแรกเพื่อมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันซึ่งการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของพื้นที่อย่างไรก็ตามรองนายกยศนันท์ชี้ว่าการดำเนินการให้เบ็ดต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเพราะมีคนบาดเจ็บและมีคนหวาดกลัวรวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยอย่างไรก็ตามได้มีการนัดหารือกับทุกฝ่ายในวันพรุ่งนี้จะยึดหลักข้อกฎหมายและจะมีการหาแนวทางย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายมีการปรับพื้นที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแทนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่โครงการเรือฟริเกตอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วกองทัพเรือยืนยันโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พร้อมเตรียมแถลงผลพิจารณาคัดเลือกโครงการ18กันยายนนี้คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อวันที่4กันยายน2569ล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงกลาโหมได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือและขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวกองทัพเรือเตรียมเปิดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายน2569นี้หลังครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายและยืนยันความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยกองทัพเรือระบุว่าโครงการนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงขีดความสามารถทางยุทธการความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้แนวคิดกองทัพเรือได้เรือประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันโดยเงินงบประมาณแผ่นดินครั้งนี้จะต้องต่อยอดไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสำหรับการแถลงข่าวในวันที่18กันยายนจะเป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการเลือกรวมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อังคารคลุมโปง X
3: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนฟิวเล่นๆว่าเออเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
5: ว้าย
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ต
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: EFM Fandom Life
3: ต้อนรับสองสาวมิวเลิฟสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ใกล้วันกดบัตรแล้วคืออยากให้คุณฝากแฟนคอนแต่ว่าฝากในเสียงเมิร์ฟ
5: เมิร์ฟจะมาแจกจึ๊กเดียวใหญ่ๆฝากด้วยนะคะมิวเลิฟพิมพ์ซื้อเข้าฮาวส์แฟนคอนวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล
6: ์หรือถ้าใครไม่ได้มามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเจอกันนะจึ๊กเดียว
7: แล้วลูน่าจะมาไหมล่ะ
6: น้องใหญ่จะอยู่ลืมทาหน้าไม่ใช่ทาตัวนะน้องใหญ่
7: ไ
6: ปเล
7: ยนี่ไม่กินผักชี
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
11: EFM on tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายกอายกโยโย
8: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
12: และติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับโจเซ่มูรินโญ่หัวหน้าโค้ชของ Real Madrid แสดงความเห็นเชิงแซวทีมเก่าของเขาอย่างอินเตอร์มิลานโค้ชชาวโปรตุเกสบอกว่าอินเตอร์ไม่ได้ประสบความสำเร็จในแชมเปี้ยนส์ลีกเลยในช่วงหลังจากที่เขาไม่ได้คุมทีมแล้วพร้อมทั้งวิจารณ์ตารางการแข่งขันด้วยโดยสเปเชียลวันกำลังเตรียมทีมของเขาให้พร้อมสำหรับการเปิดบ้านต้อนรับอดีตต้นสังกัดของเขาในสนามซานติโกเบนาเบลโดยในนัดเปิดสนามแชมเปี้ยนส์ลีกโดยหวังจะกลับมาคว้าชัยชนะหลังจากพ่ายแพ้ในเกมลีกมากับที่บุกไปแพ้เรอัลเบติสหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
11: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
14: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: สวัสดีครับพวกเราเพอร์พีทครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
16: แค่

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเบคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเบคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: 1 2 3 go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: หนูคบกับแฟนมา4ปีหนูโดนแฟนนอกใจมาตลอดเลยค่ะแต่หนูก็ให้โอกาสเขาตลอดหนูก็ถามตัวเองนะคะว่าแบบทำไมหนูถึงไม่ออกมาตั้งแต่รอบแรกแต่คำตอบของหนูก็คือเพราะคำว่ารักแล้วก็คำว่าเป็นห่วงหนูกลัวเขาจะเป็นโรคหนูรู้สึกหนูไม่รักตัวเองเลยหนูอยากตื่นสักที
10: คนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงเด็กคนนึงมาให้โตไปรักคนอื่นอยู่ละเพราะนั้นขออย่างเดียวได้ปะเลือกหน่อยพี่เป็นพ่อเป็นแม่พี่คงใจสลายอะแล้วแทนที่จะห่วงเขาติดโรคนะห่วงตัวเองดีกว่าห่วงตัวเองจะเอาโลกมาจากเขาดีกว่า
11: พุทท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สวัสดีวันอังคารเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะ
15: EFM Playlist Non-Stop
16: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: music for that one special place. The Stardust chances for me. And that's you.
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: รอบเกลียวเขียวโปเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบเคลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
7: เดี๋ยวมันก็ดีแน
8: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน
11: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
12: แค่สิบบาท
13: ดีนะ
14: Is that good
15: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันก็ดีนะ
16: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับคำกล่าวว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสำหรับครอบครัวคูมันลูกไม้อาจหล่นมาในตำแหน่งที่ไกลจากต้นพอสมควรโดยโรนัลด์คูมันผู้เป็นพ่อคืออดีตผู้เล่นบาร์เซโลนาและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ผู้สร้างชื่อในฐานะกองหลังที่มีความสามารถในการทำประตูชนิดที่นักเตะแนวรุกจำนวนมากอย่างต้องเอ็ดช้าโดยตลอดอาชีพเขายิงไปถึง239ประตูและหากพูดถึงเฉพาะจุดโทษตัวเลขยิ่งน่าทึ่งกว่าเดิมเพราะคูมันยิงเข้า115จาก131ครั้งหลายปีที่ผ่านไปความสามารถบางอย่างกำลังปรากฏขึ้นอีกครั้งในคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันเพียงแต่คราวนี้คนยิงไม่ได้ยืนอยู่ในแนวรับเพราะเขายืนอยู่หน้าประตูโดยเมื่อผู้รักษาประตูกลายเป็นมือสังหารโรนัลด์คูมันจูเนียร์ลูกชายวัย31ปีของตำนานชาวดัตช์ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูให้ Telstar เกมเอริดิวิชั่นกับคาบูโดยเขาสร้างเรื่องราวที่ทำให้ตำแหน่งบนสนามแทบไม่สำคัญอีกต่อไปด้วย Telstar ตามหลัง 0-2 เหลือผู้เล่นเพียง10คนสถานการณ์ดูเหมือนกำลังพาทีมไปสู่ความพ่ายแพ้นาทีที่63คูมันจูเนียร์เดินออกจากพื้นที่ตัวเองคุ้นเคยเพื่อรับหน้าที่สังหารจุดโทษและยิงให้ทีมไล่มาเป็น 1-2 เรื่องยังไม่จบเมื่อเกมเดินหน้าเข้าสู่นาทีที่11ของช่วงทดเวลาบาดเจ็บ Telstar ได้จุดโทษอีกครั้งและคนที่เดินมารับผิดชอบยังเป็นผู้รักษาประตูคนเดิมโดยคูมันจูเนียร์ยิงเข้าอีกครั้งจาก 0-2 สู่ 2-2โดยเทลสตาร์มาจากผู้เล่นที่ตามตำแหน่งแล้วควรมีหน้าที่ป้องกับประตูมากกว่าสร้างมันขึ้นมาโดยทั่วไปเมื่อเราเห็นผู้รักษาประตูทำประตูภาพที่คุ้นเคยมักเป็นช่วงท้ายเกมโดยทีมกำลังตามหลังในทวารขึ้นไปช่วยเล่นลูกเตะมุมบอลตกมาเข้าทางก่อนเกิดประตูแบบที่อาจเห็นเพียงไม่กี่ครั้งตลอดอาชีพแต่กรณีของคูมันจูเนียร์แตกต่างออกไปเพราะเขาเคยทำมาแล้วหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าทำงานเพื่อเงินแต่จงให้เงินทำงานเพื่อคุณ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ปอยปะตะปอยปอยปอยปอยปอยปานาปานาปุ้งปุ้งปุ้ง

2016แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท้องมาฟลัชฟลัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเขาก็เอากัน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธทำอะไรให้พอดีและมีความสุขกับชีวิตนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นแกรมซูเนสตำนานลิเวอร์พูลวิจารณ์การเล่นของ Declan Rice Midfield Arsenal ระบุว่า Rice ไม่ใช่กองกลางเพราะยืนลึกเกินไปและดูเหมือนเป็นกองกลางหลังมากกว่าแค่รับบอลง่ายๆจากกองหลังส่งบอลออกข้างไม่ใช่กองกลางที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ได้เล่นหากอยู่กับบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดไบเออร์มิวนิกหรือแมนซิตี้โดยสุเนสไปออกรายการฟุตบอลอันเซนเซอร์ของเพียร์สมอร์แกนที่เป็นแฟนดิการ์เนอร์สกล่าวว่าในจังหวะการสร้างเกมเขาเป็นคนสุดท้ายอยู่ระหว่างเซนเตอร์แบ็ก2คนหรือระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับฟูลแบ็กบ่อยครั้งที่ไม่ได้เล่นในตำแหน่งกองกลางในเกมเย้านัดที่2หรือ3ผมลงไปยืนในแนวรับ4คนเหมือนกองกลางในปัจจุบันมันเป็นฟุตบอลแบบเก่ามันเป็นการโกงวิธีการเล่นกองกลางแบบคนแก่ได้บอลโดยไม่มีแรงกดดันและส่งบอลออกไปให้ฟูลแบ็กแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยยิ้ม
6: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2 นาฬิกาครับคาร์ลอสเดเวสอดีตกองหน้าชาวอาร์เจนตินาออกมาแสดงความเห็นว่าอยากให้2ซุปเปอร์สตาร์ของโลกลูกหนังอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและเลโอเนลเมสซี่มาเล่นด้วยกันในเกมอำลาของเขาโดยเลโอเนลเมสซี่ดาวยิงจากอินเตอร์มิามี่และคริสเตียโนโรนัลโดสตาร์ดังจากอัลนาเซอร์ถือเป็น2นักเตะที่ใหญ่ที่สุดแห่งยุคและทางคาร์ลอสเตเบสเคยร่วมงานกับทั้งคู่โดยเขาเคยเล่นกับโรนัลโดในแมนยูไนเต็ดส่วนกับเมสซี่นั้นเคยร่วมงานในทีมชาติอาร์เจนตินาหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น

0: วัสดีวันพุธมีอาการท้องผูกอยู่หรือเปล่าครับลองใส่ผักลงในมื้อที่คุณกินจะช่วยเพิ่มไฟเบอร์และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเยอะเลยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ในห้างกุกยะตานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในห้างกุกโอฮันดะ
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งพิยอนอสโซตะ
1: พอเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะ

0: ยลดกินเออคนสวยแบบเนี้ยตัวนั้นแบบเนี้ยใช่แล้ว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทุก

0: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาของแอตเลติโกมาดริดกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งในการถ่ายภาพมีดีเดย์ประจำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของสโมสรซึ่งสร้างกระแสความสนใจและแง่คิดเชิงบวกให้กับแฟนบอลอย่างมากหลังจากที่เขาตกเป็นประเด็นดราม่าเรื่องสภาพจิตใจในช่วงก่อนหน้านี้โดยในการถ่ายภาพสื่อทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวเพื่อใช้ในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดอัลวาเรสปรากฏตัวท่าทางที่สดใสและร่าเริงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับภาพถ่ายเซตศึกลาลิก้าสเปนก่อนหน้านี้ที่เขาทำหน้าอมทุกข์และดูไร้ความสุขจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์แหล่งโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 น. เคลียร์เนบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสและ Real Madrid กล่าวว่าปีนี้อาจเป็นปีที่ดีสำหรับเขาที่จะคว้ารางวัลบอลลังดอร์เป็นครั้งแรกโดยนักเตะวัย27ปีทำประตูได้42ประตูจาก44เกมให้กับเรอัลมาดริดในฤดูกาลที่แล้วแต่ทีมไม่ได้คว้าแชมป์ใดๆแต่ทว่าฟุตบอลโลก2026เขาคว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกด้วย10ประตูทำให้เขามีสถิติประตูในฟุตบอลโลกถึง22ประตูซึ่งเป็นสถิติสูงสุดแม้ว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะจบอันดับ4ก็ตามหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธขอให้เป็นวันที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสบายใจใช้ชีวิตแบบไม่กดดันนะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
1: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีนะ
1: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
0: เดี๋ยวมันก็ดีนะทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีนะ
0: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กิน

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Craigamup สั่นทุก

0: ายนี้แมวฟินต้องกินเน
1: า
0: ะ
1: EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
3: EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายกอายกยกยก
4: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลปกครองกลางพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนระงับการระบาดของปลาหมอคางดำและสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเร่งเยียวยาเกษตรกรคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมงอธิบดีกรมประมงกับพวกรวม18รายไม่ดำเนินการตามกฎหมายปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งครัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อกดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนยศวัฒน์ พงประภาสรายงานครับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาซึ่งคาดว่าจะจบได้โดยเร็ววันนี้ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้เราสามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีคิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรจบในสาระสำคัญทุกประเด็นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐและเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธอยากหยุดงานสักปีแต่เงินในบัญชีไม่เอื้ออำนวย
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: อันขาดคลุมโปง
7: เรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
8: ค่ะคือความเดิมเนี่ยหนูเป็นคนที่ปากคอยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนูอินซีรีส์เกี่ยวกับพวกหมอผีแล้วเช้าวันนั้นเนี่ยเป็นเช้าที่หนูดูซีรีส์เสร็จแล้วหนูก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนก็เลยพูดกับเพื่อนปิวเล่นๆว่าเนี่ยถ้าเกิดหมอผีจะหลอกขนาดนี้นะผีตัวไหนก็ได้โรงเรียนเนี้ยมาหลอกกูเลยหลังจากนั้นเนี่ยตกเย็นมาหนูรู้สึกแบบเสียวสันหลังแปลกๆรู้สึกว่าคนเหมือนมีคนมองตลอดเวลาจนตอนนั้นเป็นตอนที่หนูเข้านอนค่ะแล้วหนูฝันมีคนมาสะกิดหลังหนูแล้วคราวนี้เขาก็พูดกับหนูว่ากูเจอมึงแล้วกูจะเอามึงไปอยู่ด้วย
9: ว้ายไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
13: EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
12: อยกอยก
14: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
3: สน้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
5: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน
5: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน
4: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท
4: ดีนะ
6: Is that good
8: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะ
4: ดีนะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะ
8: ต้องดีนะ
4: ดีนะ
9: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
10: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
9: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: คณะที่ผมเรียนจะไม่ได้มีสอนเรื่องการแสดงแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอผมเรียนฟิล์มมาแล้วมาใช้กับงานแสดงผมว่าผมทำงานง่ายขึ้น อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานกับกล้องเลนมันประมาณไหนมันจะเห็นเราประมาณไหนผมไม่ได้ทำงานประจำก็เลยทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแสดงด้วยแล้วก็ทำเบื้องหลังด้วยผมทำตามความสนุกไม่ได้เอาตัวเงินตั้งถ้าผมเอนจอยที่จะทำก็ไปทำถ้ารักทางนี้ก็เข้ามาศึกษาครับอาจจะไม่ต้องเก่งมาตั้งแต่แรกก็ได้ทุกอย่างมันเรียนรู้ได้คนที่คอนเนคชั่นน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วฝึกงานในบริษัทที่ค่อนข้างโอเคมันไปต่อได้ไกลมาก
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะจังหวัดภูเก็ตขอผู้จัดเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนความเหมาะสมป้องกันผลกระทบขยายวงกว้างและส่งต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จังหวัดภูเก็ตห่วงความปลอดภัยและภาพลักษณ์ท่องเที่ยวหารือจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองขอผู้จัดทบทวนความเหมาะสมคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันสินพร้อมด้วยนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่พื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่11กันยายนนี้หลังจังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตขอคัดค้านการจัดกิจกรรมโดยจังหวัดภูเก็ตได้เสนอข้อกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงการรวมกลุ่มและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านนอกจากนี้จังหวัดมีความเป็นห่วงถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่3อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ผลกระทบอาจขยายวงกว้างและส่งผลต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าการจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์และเป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งภายหลังการหารือจังหวัดขอให้ผู้จัดนำข้อกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดทำเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งแนวทางดำเนินการให้จังหวัดทราบภายในวันที่9กันยายนนี้เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: อันโตนีอีราโอล่าผู้จัดการทีมชาวสเปนิชของลิเวอร์พูลสร้างสถิติสุดร้อนแรงหลังพาทีมไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดต่อกันมากถึง21นัดพร้อมกับกลายเป็นผู้จัดการทีมที่มีสถิติร้อยพ่ายยาวนานที่สุดณเวลานี้โดยสถิติดังกล่าวเริ่มต้นในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วสมัยคุมทีมบอนมัธไม่แพ้ใครตลอด18เกมแบ่งเป็นชนะ8นัดและเสมอ10นัดก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและพาลิเวอร์พูลออกสตาร์ทด้วยผลงานชนะ1เสมอ2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจขับรูดแพ้แอตันวิลล่า2-3ลิวแพ้เรอัลเบติส2-3เรอัลมาดริดชนะอินเตอร์มิลาน2-1 FC ปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะบีเยอร์เรอัล3-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคาร